0: น้องท
1: อ
0: ดเลอร์นะ2 ขวบนะคะวิ่งเล่นจากภูเขาลูกหนึ่งไปลูกหนึ่งประทับใจมากสวยมากนะคะ
1: มีคุณเป้าหมายของชีวิตมานะครับมาทักทายบอกว่าชอบป่าอาริสันคุณเนียวอาริสันด้วยนะ
0: นี่เพลงของเขาเหรอคะ
1: แล้วก็ครับผมเพลงของไต้หวันเขาแล้วแต่ผมร้องแล้วอาจจะฟังไม่ดีพอได้ชื่อว่าเป็นชื่อสวนอุทยานแห่งชาติอาริสันเลยนะครับ
0: ค่ะคุณสีใจวงตะวันบอกว่าดอกคาลิลลี่คล้ายหน้าวัวแต่ไม่ใช่หน้าวัวใช่ค่ะคือมันจะดอกใหญ่กว่าแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนถ้วยเหมือนกรวยๆนะคะเป็นดอกไม้ที่สวยมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียว
1: ครับคุณสุรศักดิ์บอกว่าฟังอยู่ครับลูก3 คนลงจากรถแล้วนะมาส่งลูกนะครับคุณเกษมนะครับมาสวัสดีพวกเราคุณสิภพัสและคุณแอนนี่จากสปป.ลาวแล้วก็คุณสิริวงศ์นะครับคุณเป้าหมายของชีวิตคุณอมรีสานี้นะครับแล้วก็คุณอะไรนะนั่นคือนี่น้องหวัดน้องน้ำหวานทักไปแล้วนะครับแล้วก็คุณสุมนิดคุณปริยาลอนะครับอีกหลายๆท่านเลยคุณอุปมานะคุณอุมาปรัชนาอนุรักษ์จากภูเก็ตนะครับคุณทงทุนทองแล้วก็คุณวิโรจน์คุณอนุปุณคุณเกษมครับผมกลับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับส่วนทาง TikTok ของเราก็จะเห็นหลายๆท่านนะครับอย่างคุณโอแมนนะครับแล้วก็คุณจินดีคุณอิสรานะครับคุณ BP คุณต่อแล้วก็คุณมะจังนะครับคุณธนรัตน์ที่เข้ามาทักทายพวกเราคุณกาญจนาด้วยกลับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ครับ
0: คุณสุภศักดิ์เมื่อสักครู่บอกว่าลูกๆ3 คนลงจากรถไปแล้วใช่ไหมคะโถอดฟังข่าวนี้เลยลูกเดี๋ยวต้องให้คุณพ่อไปส่งต่อเล่าต่อนะคะ AI powered eyeglasses increasingly used to cheat during exams in China โอ้โหเผ็ดร้อนสำหรับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจีนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าเขาแข่งขันสูงนะประชากรในชาติ 1,400 ล้านคนนะคะแข่งขันกันสูงมากแล้วเขามีค่านิยมเรื่องต้องเรียนหนักต้องมุมานะต้องขยันพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของตนเนี่ยมีเส้นทางพุ่งขึ้นไปอยู่จุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะสำหรับน้องๆเด็กนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายนะคะถือเป็นกระแสที่น่ากังวลเพราะว่ามีเด็กนักเรียนค่ะเป็นนักศึกษาแล้วแหละนะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นระดับ university นะคะนำเครื่องมือ AI เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการโกงการสอบแบบแนบเนียนคือเล่าเรื่องนี้เนี่ยน้องๆหนูๆลูกทุกอย่างมันมี consequence นะคะแล้วมันมีผลของการกระทำผลที่จะตามมานะไม่ว่าจะทางบวกทางลบคือเขาใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะและมีการจับกุมนักศึกษารายหนึ่งได้นะคะในฐานทุจริตการสอบที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองกวางโจวนะคะโดยพอช่วงที่เขาทำข้อสอบเนี่ยทำไปประมาณ10 นาทีกรรมการที่คุมสอบซึ่งอันนี้เป็นมนุษย์สังเกตเห็นว่าเลนแว่นตาของเขาเนี่ยอยู่ดีๆมันเปลี่ยนสีได้ค่ะกลายไปเป็นสีเขียวอยู่แป๊บหนึ่งก็เลยสั่งให้ถอดแว่นตาออกเพื่อตรวจสอบนะคะและต่อมาค่ะว่าที่นักศึกษาชายรายนี้เนี่ยเขาก็ยอมรับสารภาพว่าเขาใส่แว่นตา AI เพื่อใช้ในการโกงข้อสอบจริงโดยแว่นตานี้นะคะเป็นแว่นตาอัจฉริยะของแบรนด์เลอร์ฉีนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่เปิดตัวไปช่วงกันยายนปีที่แล้วนะคะจุดเด่นก็คือล้ำเพราะว่าเขาใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ยักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยถึง4 โมเดลรวมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น DeepSeek ทงอี้เชียนเวิ่นจื้อผู่และโต่เปานะคะคุณสมบัติเด่นๆของแว่นนี้ก็คือสามารถจะสแกนค้นหาโจทย์จากภาพถ่ายคำนวณการแก้โจทย์ปัญหาทำให้นักศึกษาที่คิดจะทุจริตเนี่ยสามารถค้นหาคำตอบได้แบบง่ายดายโดยไม่ต้องใช้คำสั่งเสียงให้เป็นที่สงสัยโอ้โหตายแล้วกล้ามสมองจะไม่ได้ทำงานแล้วนะเราใช้ AI มาทำข้อสอบด้วยเนี่ยหลังจากที่เรื่องราวของเขากลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์นะคะแทนที่จะเกิดกระแสต่อต้านทำไมเธอถึงทำแบบนี้กลายเป็นการว้าวจุดประกายในแง่บวกกับนักศึกษาคนอื่นเขาบอกว่าโอ้โหเข้ามาชมกันใหญ่เลยบอกแว่นตา AI นี่มันแหมช่วยเราได้จริงๆแถมมีการคอมเมนต์นะคะว่าแสงสีเขียวที่สะท้อนออกมาเนี่ยจริงๆก็พรางได้นะถ้าใส่สติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์เหมือนฟิล์มอะฟิล์มบังแดดมาติดทับก็ไม่เห็นแล้ว เอ้าไปกันใหญ่แทนที่จะช่วยกันดึงส่งเสริมกันไปใหญ่เลยนะคะนอกจากนี้นะคะการสำรวจบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยยังพบว่ามีการโฆษณาค่ะประกาศให้เช่าแว่นตา AI สำหรับนักศึกษานะคะที่โฆษณาแบบนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่าเช่าก็ไม่ได้แพงนะประมาณเกือบ 1,000 บาทนะคะแถมผู้ค้าผู้ประกอบการบางรายยังใจดีค่ะจะทำคู่มือแนะนำแบบละเอียดเพื่อสอนการตั้งค่าแว่นให้อยู่ในโหมดปิดเสียงโหมดรีแสงนะลดความสว่างให้ต่ำสุดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนะคะการทุจริตในลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยหลายๆแห่งอย่างเช่นในมณฑลหูเป่ยเหอหนานปักกิ่งและภูมิภาคอื่นๆนะคะโดยศาสตราจารย์รายนึงนะคะเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ากรรมการคุมสอบแทบจะไม่มีความพร้อมหรือมาตรการในการรองรับมือแว่นตา AI เหล่านี้เลยนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยวิธีการเดียวก็คือการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคนที่ใส่แว่นหนาๆโถชีวิตนะซึ่งตอนนี้ค่ะผู้จัดการที่ดูเรื่องแว่นตาอัจฉริยะเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนถึงอนาคตของเทคโนโลยีนี้ว่าในอนาคตเนี่ยแว่นตาที่ขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์จะได้รับการพัฒนาจนยิ่งแทบแยกไม่ออกเลยจากแว่นตาทั่วๆไปและจะยิ่งทำให้กรรมการที่คุมสอบเนี่ยยากลำบากในการคุมสอบเข้าไปอีกนี่มันมิชชั่นอิมพอสิเบิลหรือเปล่าคะตึดึงตึดึงตึดึงตึงตึดึงตึง
1: เราเนี่ยเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเวลาเราเข้าสนามบินเราก็ต้องตรวจสอบเรื่องอะไรพวกอาวุธอะไรต่างๆใช่ไหมครับเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ต่อไปที่เราเข้าห้องสอบก็ต้องตรวจแว่นตากันแล้วมันเนี่ยต้องตรวจอุปกรณ์ปงปากกาอะไรกันผมว่าไปกันใหญ่แล้วเนาะก็เป็นข่าวที่ผมคิดว่าต้องตื่นตัวนะครับสำหรับครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้ที่ต้องทำหน้าที่คุมสอบเพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับทุกคนที่เข้าสอบนะครับ
0: ค่ะคือเข้าใจได้นะมันอาจจะเป็นความกดดันทางสังคมแล้วเด็กๆนักเรียนนักศึกษาหลายๆคนค่ะที่บ้านกดดันมากเรื่องการเรียนนะในขณะที่เทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์ Large Language Model เนี่ยมันก็เติบโตแบบรุดหน้ามากๆเลยนะคะสุดท้ายแล้วตัวนักเรียนเองอ่ะได้อะไรจากการเรียนได้อะไรจากการใช้เทคโนโลยีนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องพินิจพิเคราะห์กันต่อไปและผลที่ตามมาเนี่ยคือยังไงในเมื่อสมองแทบจะไม่ได้ฝึกบริหารเลยใช้เครื่องมือช่วยแม้กระทั่งตอนสอบนะคะ
1: แล้วก็เริ่มโกงตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าทำงานเลย
0: แล้วจะยังไงต่อ
1: โกงตั้งแต่เรียนใช่นะครับระหว่างที่เรารออาจารย์ปิติอยู่นะครับก็ผมก็พาไปดูเรื่องการศึกษาเหมือนกันเขาบอกว่านักเรียนของนักศึกษาของเวียดนามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตามปกติแล้วคนพอเรียนจบมาม.ปลายแล้วก็อยากจะไปเรียนต่อระดับรวมศึกษาในอเมริกายุโรปออสเตรเลียแล้วก็อะไรอื่นๆนะครับประเทศที่เขาเรียกว่าร่ำรวยแล้วเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าคนเวียดนามเนี่ยก้าวไปไกลกว่านั้นโดยหันไปเรียนที่อียิปต์และโมร็อกโกและในตะวันออกกลางนะครับรวมทั้งในตอนออกกลางแล้วก็ในแอฟริกาเขาบอกว่าเพราะต้องการให้คนเวียดนามเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วก็สามารถที่จะซึมซับภาษาอื่นๆได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอาหรับนี่แหละซึ่งจะเป็นตลาดสำคัญให้กับเวียดนามในอนาคตตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตอนนี้อาจารย์ปิติพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับอาจารย์กันครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ

0: ไทยกัมพูชาเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรมาฟังอาจารย์กันค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ปิติ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: เชื่อว่าคุณผู้ฟังรออยู่เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้เมื่อวานเราก็คุยกันเรื่องเอ๊ะเขาพยายามจะเรียกกำลังพลนะแล้วมีหลายอย่างที่เราต้องจับตานะคะเชิญเลยค่ะอาจารย
3: ์ครับก็จริงๆแล้วผมคิดว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งกันระหว่างสองประเทศที่มีพรมแดนติดกันนะครับในขณะที่จีนเองเนี่ยไม่ได้มีพรมแดนติดกันกับทั้งสองประเทศแต่ว่าแน่นอนนะครับเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดนะครับความสัมพันธ์ของจีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น ironclad relations นะครับก็คือความสัมพันธ์แบบหุ้มเหล็กนะครับในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยนะครับเราก็พูดถึงจงไท่จินเอี้ยนซินนะครับก็คือเรื่องของจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองประเทศก็คือไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับรวมทั้งเป็นคู่ค้านะครับเป็นตลาดนำเข้าตลาดส่งออกนะครับเป็นแหล่งลงทุนขนาดใหญ่กับจีนด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายของจีนเนี่ยใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะทำให้เราคนไทยเองรู้สึกไม่สบายใจหลายๆเรื่องถูกต้องไหมครับอย่างเช่นเรื่องของการส่งมอบยุทโธปกรณ์นะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันมีการส่งมอบตามวาระสัญญานะครับที่เขามีการลงนามเขามีข้อตกลงกันไปก่อนหน้านั้นให้กับทางฝ่ายกัมพูชาหรือการที่ให้ที่พำนักนะครับให้ที่รักษาพระองค์นะครับกับกษัตริย์นโรรมซีฮามุนีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเองก็เพิ่งมีคำเชิญใช่ไหมครับโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเชิญวุฒิสภาประธานวุฒิสภาฮุนเซนนะครับแล้วก็ตัวของเตียบันนะครับไปเยือนจีนด้วยเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็เลยทำให้ฝ่ายไทยเนี่ยค่อนข้างห่วงกังวลแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าจีนเองเขาเรียกว่าเป็น mediation with Chinese characteristics นะครับวิธีการไกล่เกลี่ยปัญหาของสองประเทศในรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์จีนนะครับซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ได้บน4มิติดังนี้นะครับมิติแรกเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับว่าจีนพยายามที่จะยึดหลักการวางตัวเป็นมิตรที่เป็นกลางโดยรักษาความคิดในเรื่องของการไม่แทรกแซงกิจการภายในจีนเนี่ยเขามีหลักการนะครับในการทำนโยบายการต่างประเทศของเขาว่าเป็น five principle of peacefully coexist นะครับก็คือหลักการ5ข้อของการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับข้อแรกก็คือเคารพซึ่งกันและกันนะครับมองเห็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ยอมรับอำนาจอธิปไตยของกันและกันเพื่อที่จะไปสู่ข้อ5นั่นก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับเพราะนั้นท่าทีการแสดงออกของจีนเนี่ยจีนบอกชัดเจนนะครับว่านี่คือเรื่องระหว่างไทยกัมพูชาเพราะฉะนั้นถ้าจะมีเวทีไหนที่เหมาะที่สุดที่จะเจรจากันเรื่องนี้จีนบอกว่าต้องเป็นเวทีที่เรียกว่าอาเซียนเวย์หรือว่าวิถีอาเซียนนะครับซึ่งจีนเคารพและวิถีอาเซียนนั่นก็คือเรื่องของการยับยั้งชั่งใจการเจรจาโดยสันติไม่มีการบังคับและการไม่แสดงและการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการจีนนะครับมิติที่2นะครับที่เราเห็นเลยก็คือจีนเนี่ยคือการสร้างกลไกทางการทูตแล้วก็เวทีเจรจาแบบพหุภาคีภายในภูมิภาคนะครับจีนเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับ facilitator แต่จีนจะไม่เป็นคนที่เข้าไปแทรกแซงโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยจะแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณไม่ดีกันผมจะขึ้นภาษีผมจะโน่นนี่นั่นถูกต้องไหมครับแต่วิธีการของจีนเนี่ยจีนใช้วิธีการเชิญทั้งสองประเทศเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถูกต้องไหมครับของไทยแล้วก็ของจีนแล้วของกัมพูชาเนี่ยไปพบไปประชุมกันนะครับที่ทะเลสาบฝูเซียนที่มณฑลหยูนหนานแล้วก็พยายามที่จะให้ทั้งสองประเทศเนี่ยคุยกันเพื่อที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจอันนั้นเป็นเวทีทางการเวทีไม่เป็นทางการเนี่ยที่ผ่านมาจีนทำสิ่งที่เรียกว่า track to ช่องทางที่ไม่เป็นทางการก็คือใช้สถาบันพวกคลังสมองศูนย์วิจัยติ้งแท้งมหาวิทยาลัยนะครับจีนเองเนี่ยใช้มหาวิทยาลัยการต่างประเทศจีนนะครับ China Foreign Affairs University จัดเวทีเสวนาครับที่ผ่านมาถ้าเราจำกันได้ China Cambodia Thailand Track to Dialogue โดยมีนักวิชาการมีสื่อมวลชนเข้าร่วมนะครับเพื่อที่จะหาทางออกกันสิ

0: ว่าในหมู่นักวิชาการในหมู่สื่อมวลชนเนี่ยเขามองยังไงอันนี้เป็นมิติที่สองเห็นไหมฮะว่าจีนจะไม่ใช้วิธีการมาบังคับว่าถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้คุณจะเจอแบบนี้อันนี้นี่วิธีแบบสหรัฐนะครับอันที่สามก็คือแน่นอนจีนเองก็มีผลประโยชน์ในภูมิภาคนี้เยอะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นกับไทยกับกัมพูชาสิ่งหนึ่งที่จีนยึดมั่นตลอดก็คือจีนต้องปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตัวเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสถียรภาพของเส้นทางsupply chain ตลอดทั้งในตลอดทั้งเส้นทางของความริเริ่มแถบและเส้นทางแล้วก็กรอบความร่วมมือล้านช้างแม่โขงนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจีนห่วงกังวลที่สุดเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นผลประโยชน์ของจีนแล้วจีนแทรกแซงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนั่นก็คือกรณีของความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีชาติใดชาติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไทยหรือกัมพูชาให้ที่พำนักพักพิงหรือให้โครงสร้างพื้นฐานกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติสังเกตดูนะครับว่าจีนเองเนี่ยส่งหลิวจงอี้ส่งมือปราบลงพื้นที่ในไทยในพม่าในกัมพูชาในสปป.ลาวเพื่อที่จะปราบปรามสแกมเซ็นเตอร์เพราะว่าในสแกมเซ็นเตอร์แบบนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนนะว่าคนที่สูญเสียผลประโยชน์จำนวนมากเลยก็คือสแกมเซ็นเตอร์เหล่านี้มันหลอกลวงคนจีนที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่เพราะนั้นการที่ฝ่ายไทยเราเองไปยึดคาสิโนที่ลุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยแต่เป็นของกัมพูชาที่เป็นโอซาเมตจำได้ไหมครับแล้วเราก็พาทีมต่างประเทศหลายชาติเลยเข้าไปดูว่าโอ้โหในคาสิโนร้างอันนี้มันถูกเปลี่ยนเป็นสแกมเซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยจีนให้การสนับสนุนเต็มที่นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดมิติที่4นะครับมิติที่1เราพูดไปละวางตัวเป็นมิตรที่เป็นกลางไม่ใช่ทางกิจการภายในมิติที่2สร้างกลไกให้พบกันทางการทูตทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการมิติที่3รักษาผลประโยชน์ของจีนทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางความมั่นคงมิติที่4แน่นอนครับเพื่อที่จะถ่วงดุลอำนาจกับการเข้ามาของสหรัฐอเมริกาแล้วก็วิธีการของจีนก็จะใช้วิธีการซึ่งอย่างที่เห็นนะอเมริกาใช้วิธีการบังคับจีนจะใช้วิธีการประนีประนอมเพราะนั้นมันก็ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเวลาจีนเข้ามา approach เนี่ยมันมีวิธีการที่แตกต่างออกไปจากมหาอำนาจอีกซีกหนึ่งนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาแต่แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสหรัฐหรือไม่ว่าเป็นฝ่ายจีนเนี่ยมันก็มีเครื่องหมายคำถามเยอะใช่ไหมครับเราก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเพราะว่าอย่างกรณีของจีนเนี่ยถึงแม้ทั้ง4มิติเนี่ยมันจะดูแบบเป็นผู้ใหญ่นะใช่ไหมครับเป็นผู้อาวุโสในภูมิภาคแล้วก็ค่อยๆพยายามจะให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันให้ได้แต่คำถามก็คือในขณะเดียวกันเนี่ยส่งรถถังให้กัมพูชาแล้วก็ส่งอาวุธให้ประเทศไทยด้วยเนี่ยในฐานะที่เขาเองก็เป็นนักการค้าถูกต้องไหมครับที่เขาก็มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ใหญ่อะเราเองก็ซื้อรถถังจากเราเองก็ซื้อรถถังใช่ไหม VT4 รถยานกล่อง VN1 เรามีโครงการเรือดำน้ำกับจีนอีกเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ไอ้บทบาทของการที่จะไกลเกลี่ยตรงเนี้ยก็ต้องมองอย่างรอบคอบระมัดระวังนะครับ
1: อาจารย์คะ
2: อาจารย์ครับเกิด
1: ค่ะพี่ต้นเชิญก่อนค่ะ
2: ที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาได้ตั้งข้อสังเกตในพนมเปญโพสต์ว่าเอ๊ะการไปประชุมAI conference ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้กับวันปะหลืนเนี่ยครับเขาก็บอกก็เชิญทั้งนายกทั้งสองประเทศไปเนี่ยเอ๊ะจะเป็นแค่ไปโอกาสไปแค่ถ่ายรูปหรือว่าจะมีผลพวงในเรื่องของการคุยกันเรื่องนี้เรื่องความขัดแย้งของสองประเทศนี้ออกมาหรือไม
0: ่คือถ้าใครคุ้นชินกับวิธีการจัดงานของจีนโดยเฉพาะถ้าเป็นพิธีการไม่ใช่แต่เฉพาะพิธีการแบบทางการขนาดนี้เนี่ยต่อให้เป็นแค่ทริปสั้นๆของนักวิชาการหรือของนักธุรกิจเนี่ยจีนจะเป็นประเทศที่มีกำหนดการเจรจากำหนดการพบกำหนดการเยือนแบบตายตัวแล้วเขาจะ follow ตาม agenda นั้นอย่างค่อนข้างคงที่นะครับการขอเปลี่ยน agenda การขอแทรกขอเสริมการขอคุยนอกรอบเนี่ยค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นการเยือนแบบทางการขนาดเป็นระดับหัวหน้ารัฐบาลอ่ะจะเป็นนายกไทยหรือนายกกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าเขาทำอเจนดาค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับแล้วก็คงจะเปลี่ยนแปลงยากนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าแน่นอนมันก็คงจะมีวาระที่ได้พบกันเหมือนกับการประชุมอาเซียนเหมือนกับการประชุมอื่นๆนะแต่อยู่ดีจะขอแทรกเรื่องกรณีพิพาททั้งพรมแดนทางบกหรือพรมแดนทางทะเลกับการประชุมที่จริงๆเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะคุยกันเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องแทรกเรื่องซ้อนที่ทำได้ยากครับ
1: อาจารย์คะอยากให้อาจารย์เจาะลึก เล่าให้เห็นว่าเพราะอะไรจีนเขาเห็นอะไรในกัมพูชาคะความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยถึงจะค่อนข้างแนบแน่นในหลายๆชั้นระดับของผู้นำกัมพูชา
0: โอ้อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นสิ่งที่เราเพียงควรจะต้องย้อนกลับไปประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ของกัมพูชากับจีนเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาตั้งแต่สมัยของรุ่นพ่อนะครับก็คือเจ้านรดมสีหนุในวันที่เจ้านรดมสีหนุเนี่ยถูกปฏิวัติรัฐประหารโดยลอนนอนนะครับวันนั้นเนี่ยจีนสนับสนุนเรื่องของเขมรแดงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสีหนุเองก็ลี้ภัยออกไปนะครับอยู่ที่ประเทศจีนเพราะนั้นการให้การอารักขาแล้วก็ดูแลกษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่จีนทำมาก่อนหน้านะครับก่อนหน้าที่จะมีกรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีชาติที่เป็นกัมพูชาแบบราชอาณาจักรกัมพูชาแบบปัจจุบันนี้นะครับตอนนั้นกัมพูชายังแตกเป็น 4-5 ส่วนนะครับซึ่งแน่นอนในวาระนั้นเนี่ยคนที่จีนสนับสนุนเขมรแดงและคนหนึ่งที่อยู่ในเขมรแดงวันนั้นก็คือฮุนเซนแต่ตอนหลังฮุนเซนเองก็ทรยศเขมรแดงนะครับโดยหนีออกไปอยู่กับฝ่ายของเวียดนามนะครับแล้วก็ไปจับมือกับเจียซิมแล้วก็ตัวของเฮงสำรินถูกต้องไหมครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามให้เข้ามายึดกัมพูชาที่อยู่ภายใต้การปกครองของเมียนแดงอีกทีหนึ่งเพราะนั้นสำหรับจีนเองเนี่ยเวลาเขามองฮุนเซนเนี่ยเขาเคยรู้เรื่องพวกนี้และเขาก็คุ้นชินเรื่องพวกนี้นะครับว่าสำหรับฮุนเซนเองเนี่ยเขาไม่ได้มีความจริงใจกับใครนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดและเราก็เรียนรู้เรื่องพวกนี้มาโดยตลอดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องของราชวงศ์เป็นเรื่องที่แตกต่างนะครับความสัมพันธ์ระดับราชวงศ์แล้วก็การเมืองการปกครองของกัมพูชากับของไทยเนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าก๊อปปี้กันมาทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของพระราชวงศ์เนี่ยเป็นบทบาททางด้านฝันกำลังใจเป็นบทบาทในสถานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจแต่ว่าไม่ได้มีบทบาททางการเมืองเหมือนกับจะสามารถเข้าไปชี้นิ้วสั่งได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นของนรรงค์ศรีหมุนีเนี่ยไอความสามารถตรงนั้นเนี่ยถูกตัดทิ้งไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะเทียบกันระหว่างไทยกับกัมพูชาถ้าจะเอาแบบเป็นทางการแล้วใกล้ชิดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติความมั่นคงเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงหรือว่าที่เรานิยมเรียกกันว่าทูตทหารเนี่ยถ้าเป็นทูตทหารจีนประจำกัมพูชาเนี่ยยศของเขาจะอยู่ที่ระดับพันโทพันเอกพอกลับไปที่จีนก็จะได้โปรโมทเป็นพลจัตวาในขณะที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายความมั่นคงหรือว่าทูตทหารของจีนที่อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแรงกิ้งของเขาตอนมาประจำที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับพลโทพลตรีแล้วพอกลับไปเขาจะได้อาจจะได้เป็นพลเอกเพราะนั้นการให้ลำดับความสำคัญโดยดูจากชั้นยศของอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมันก็ส่อนัยยะและมันก็ทำให้เห็นแล้วล่ะว่าพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของจีนในอาเซียนเนี่ยใครยศชั้นสูงกว่ากันเนี่ยก็แปลว่าต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงกว่าเป็นคนที่มีอำนาจในการบังคับบัญชาสูงกว่า
2: ทีนี้ก็อาจารย์ครับแล้วจีนเนี่ยเขาเห็นอะไรทำไมเขาถึงจะต้องเก็บตระกูลฮุนเอาไว้ครับ
0: เพราะว่าเขาเห็นว่าคนอย่างตระกูลฮุนถ้าเขาไม่เก็บไว้พร้อมที่จะทวิสต์ได้ตลอดเวลาเหมือนเมื่อกี้ผมเล่าใช่ไหมครับเคยอยู่เขมรแดงก็ไปอยู่กับเวียดนามตอนหลังก็ทรยศเวียดนามอีกเพราะฉะนั้นเคยใกล้ชิดกับจีนมากๆถึงขนาดที่ยอมให้จีนแทรกแซงการประชุมอาเซียนในกรณีทะเลจีนใต้ตั้งแต่ปี 2012-2013 เนี่ยแล้วอยู่ดีๆวันนี้บางทีก็เอาสหรัฐอเมริกาเข้ามาบางทีถึงขนาดท่าเรือที่จีนเองวางอิทธิพลเอาไว้อย่างเช่นท่าเรือเรียมท่าเรือดาราสาครเนี่ยยังเชิญให้สหรัฐอเมริกาเอาเรือลบมาจอดเลยด้วยซ้ำ
1: เ
0: พรา
1: ะนั้น
0: สำหรับคนแบบนี้เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เก็บเอาไว้แล้วสามารถที่จะดูแลในบังคับบัญชาของตัวเองได้เนี่ยย่อมดีกว่าปล่อยให้หนีออกไปแล้วไปทวิสต์แบบเดิมแบบที่เคยทำมาตลอดทั้งชีวิตนะครับ
2: เขาไม่คิดจะใช้วิธีกำจัดเหมือนโลกตะวันตกเขากำจัดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: เวลาบางทีมันตายหนึ่งมันเกิดแสนได้นะฮะต้องระวัง
1: ผลโผล่ขึ้นมาอีกเพียบเลย
0: นะคะเพราะนั้นไม่สร้างศัตรูเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิธีการซึ่งจีนเองเนี่ยเขาคุ้นชินกับย ยุทธศาสตร์เหล่านี้มาตลอดทั้งประวัติศาสตร์ของจีนนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างศัตรูเนี่ยภัยที่มันจะกลายเป็นภัยซ่อนเร้นแล้วกลับมาโจมตีในวาระต่อไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะนั้นก็สู้เก็บเอาไว้แต่สามารถที่จะควบคุมดูแลกับคนประเภทนี้ได้เนี่ยในวงจำกัดของการให้อำนาจเนี่ยผมคิดว่าเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้จากเขาเรียกอะไรล่ะพงศาวดารของจีนเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้จากคัมภีร์พิชัยสงครามของจีนมาโดยตลอดครับ
1: อืมค่ะอาจารย์คะสัก30วินาทีแล้วไทยเราวางจิตวางใจยังไงดีคะกับเรื่องนี
0: ้ผมคิดว่าแน่นอนที่สุดไทยเราเองก็ต้องมียุทธศาสตร์ในการถูกดูนำหน้าถูกต้องไหมครับเราวางตัวค่อนข้างดีนะครับเราใกล้ชิดทั้งจีนเราใกล้ชิดทั้งสหรัฐนะครับเราเองถ้าเรื่องไหนที่คุยกับสหรัฐอย่างเช่นยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยเราเลือกที่จะคุยกันในเรื่องที่เป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่พูดถึงเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติพูดถึงเรื่องของการกู้ภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติแล้วพูดถึงไซเบอร์ครามไซเบอร์แอทแทคถูกต้องไหมครับแต่เราจะไม่พูดเด็ดขาดในเรื่องของการสร้างกองกำลังร่วมกันเพื่อที่จะไปปิดล้อมหรือลุกลามประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งไทยทั้งอาเซียนไม่เคยมีวิธีคิดแบบนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าใครเคยได้ยินข่าวเท็จเรื่องว่าโอ้ยจะมีกองกำลังอาเซียนเตรียมตัวในการที่จะบุกลุกลามจีนโดยสหรัฐอเมริกาแล้วไทยเราเองเข้าร่วมเนี่ยอันนั้นให้ทราบไว้นะครับว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนผิดพลาดไม่ใช่ข่าวจริงครับ
1: มันไม่ใช่แนวทางการทูตที่เราทำมาโดยตลอดเลยนะคะ
0: เพราะเรารู้ว่าทั้งจีนและสหรัฐคือคู่ค้าคือพันธมิตรที่ดีที่สุดของเราดังนั้นเราไม่มีทางหรอกที่จะตัดท่อน้ำเลี้ยงหรือว่าทำลายความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองประเทศถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะเช้านี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ปิติศรีแสงนามโอกาสหน้าเรียนเชิญอีกนะคะอาจารย
0: ์ครับครับยินดีครับ
2: ครับขอบพระคุณมากครับแล้วเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้พบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่15 กรกฎาคมพ.ศ.2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศุนีเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebookไลฟ์ของเรานะคะ MCOT FM 100.5 ค่ะ
0: ครับมาดูความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยผลสอบนะครับสันนิษฐานทางร้านอาจจะล็อกประตูหนีไฟบางบานเพื่อป้องกันลูกค้าหนีบินครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้เจ้าของร้านยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU จึงยังไม่สามารถให้ปากคำได้โดยตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบว่าร้านได้รับใบอนุญาตถูกต้องและประกอบกิจการผิดประเภทหรือไม่ส่วนประเด็นประตูหนีไฟบานที่3บริเวณห้องน้ำชายพบว่ามีการติดตั้งติดกลอนประตูเอาไว้ถึง2ชั้นพร้อมกับลูกบิดนะครับมีโต๊ะวางขีดขวางจึงสันนิษฐานว่าทางร้านอาจจะปิดล็อกเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเดินออกร้านโดยยังไม่ได้จ่ายเงินทั้งนี้หากเจ้าของร้านเสียชีวิตความรับผิดชอบทางแพ่งจะยังคงตกอยู่กับหุ้นส่วนผู้ร่วมจดทะเบียนผู้จัดการร้านและพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดครับด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอย่างเด็ดขาดเลยนะครับว่าร้านที่เกิดเหตุจะไม่มีวันได้กลับมาเปิดบริการอีกและต้องถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดพร้อมกับชี้ว่าปัญหาหลักเกิดจากคนตั้งใจทำผิดกฎหมายเพื่อหวังกำไรและเตรียมมอบหมายให้ศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมายจัดส่วนนิ่งและกฎหมายสถานบันเทิงที่ล้าหลังให้สอดคล้องกับปัจจุบันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามของสื่อมวลชนหลังถูกคำถามว่าจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจากเหตุสูญเสียครั้งนี้หรือไม่โดยระบุว่าเป็นคำถามที่ไม่มีเหตุผลและตั้งขึ้นเพื่อจงใจให้เกิดอารมณ์ครับทางด้านของนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยหลังการประชุมคณะผู้บริหารนะครับว่าได้สั่งการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและสั่งการเชิงรุกให้ผู้อำนวยการเขตทั้ง50 เขตเดินออกตรวจพฤติการของสถานประกอบการจริงทุกคืนนับจากนี้โดยเน้นการสุ่มตรวจขณะที่เปิดให้บริการเพื่อดูความพร้อมของทางหนีไฟระบบไฟฉุกเฉินและจะนำเกณฑ์ของกฎหมายควบคุมอาคารไปใช้กับสถานที่บริการมาปรับใช้ตรวจสอบกับร้านอาหารประเภทกึ่งสถานบริการเหล่านี้ด้วยหากพบพื้นที่มีความเสี่ยงให้สั่งหยุดเพื่อปรับปรุงหรือว่าสั่งปิดทันทีในขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรได้นำประกาศห้ามใช้อาคารไปปิดประกาศไว้ที่ประตูทางออกของร้านทั้ง4 จุดแล้วครับสำหรับบริการการช่วยเหลือเยียวยานะครับตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคมได้เข้าร่วมประชุมกับตำรวจสน.พหลโยธินเพื่อเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่มีสิทธิประกันสังคมรวมถึงรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยเหลือส่งร่างพนักงานของร้านซึ่งเป็นชาวลาวกับประเทศไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาตามที่ญาติประสานมาขณะที่บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่มูลนิธิป.เต็กตึ๊งก็ได้ตั้งจุดอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติสายตรงในการรับร่างกลับภูมิลำเนาโดยล่าสุดก็มีญาติเดินทางมาแสดงตนและจับคู่ข้อมูลแล้ว17 ครอบครัวครับจะเริ่มทยอยส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนครับนายกชูไม่โรงเบียร์เป็นวาระแห่งชาติไม่ปล่อยผ่านความสูญเสียกระทบความเชื่อมั่นอีกลุยบังคับกฎหมายเข้มให้มหาดไทยกรุงเทพมหานครท้องถิ่นตร.สำรวจอาคารทั่วประเทศใน30 วันสั่งรื้อกฎหมายล้าหลังยอดเหยื่อดับพุ่ง31 รายครับ
1: ซึ่งเรื่องของประเด็นไฟไหม้โรงเบียร์นี้นะคะยังคงเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวหลักนะคะไฟไหม้โรงเบียร์มรณะลามหรือกฎหมายใหม่จัดระเบียบโซนนิ่งทั่วประเทศกำชับยกระดับวาระแห่งชาติตายพุ่ง31ตรวจพิสูจน์ได้25อนุทินนำครม.ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเหยื่อเพลิงไหม้สั่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการรับลูกผู้ว่ากทม.ปรับโซนนิ่งทั่วประเทศยกระดับเป็นวาระแห่งชาติลั่นสถานประกอบการฝ่าฝืนสั่งปิดทันทีผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เผยคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสอบสวนพยานแล้วกว่า34 ปากพิสูจน์หลักฐานตรวจที่เกิดเหตุรอบ3นิติเวชแจ้งยอดตายรวม31คน ตรวจเอกลักษณ์บุคคลแล้ว25เร่งพิสูจน์อีก4ศพสลดน้องชายมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์นำซากเครื่องดนตรีคู่ใจพี่ชายกลับไปเป็นของต่างหน้าด้านครอบครัวพนักงานคลินิกเสริมความงามสุดเศร้าร่ำไห้เรียกวิญญาณลูกสาวกลับบ้านด้วยความอาลัยค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์มรณะเดินทางไปติดต่อรับศพก่อนนำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจด้วยความโศกเศร้าค่ะอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพน้องชายนายพฤฒิพงษ์พุทธมรหรือกวางมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตนำข้าวพร้อมกับทูบวางที่ซากคีย์บอร์ดของพี่ชายก่อนจะนำคีย์บอร์ดกลับไปที่บ้านเกิดจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อเก็บไว้เป็นของต่างหน้าค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์เดลีนิวขออภัยค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวเรื่องนี้เช่นกันค่ะ30วันล้อมคอกดับพุ่ง31ศพนายกนำครม.ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์สั่งตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศเล็งทบทวนกฎหมายและโซนนิ่งสถานบันเทิงใหม่ให้สอดคล้องปัจจุบันลั่นเอาผิดเจ้าของโรงเบียร์ลาดพร้าวแบนห้ามเปิดร้านถาวรสวนนักข่าวถามให้ลาออกไม่ใช่แค่ยั่วให้มีอารมณ์ผู้ว่ากทม.รับโซนนิ่งไม่ทันสมัยต้องเปลี่ยนรูปแบบผบ.ตร.กำชับสอบเหตุไฟไหม้ต้องครบถ้วนโฆษกตำรวจเผยเหยื่อโรงเบียร์มรณะเสียชีวิตเพิ่มเป็น31คนส่งมอบร่างให้ญาติแล้ว23รายผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ฮึ่มฟันข้อหาหนักหากพบปิดตายทางหนีไฟดัดแปลงอาคารกระทรวงสาธารณสุขยันดูแลผู้บาดเจ็บเต็มที่ค่ะ
0: ครับต่อกันที่ความคืบหน้ากรณีขบวนการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นปี2568ครับล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางเตรียมออกหมายเรียกข้าราชการท้องถิ่นจำนวน11คนมารับทราบข้อกล่าวหาในสัปดาห์หน้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวานนี้ว่าได้รับรายงานจากตำรวจแล้วกรณีการจับกลุ่มผู้ต้องหา3รายคือจ่าสิบตำรวจพิชิตทั้งพรมนายวินธนพัชรโพคินหรือว่าด็อกเตอร์วินและนางสาวสัตตพรธนพัชรโพคินครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นและดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดพนักงานสอบสวนกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามได้ควบคุมตัวนางสาวสัตตพรไปฝากขังต่อศาลอาญาซึ่งศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจึงเจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปควบคุมยังทัณฑสถานหญิงกลางด้านนายประกรณ์นินประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีก็เผยผลการประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งมีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานบอกว่าที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นและกรอบแนวทางโดยจะมีการมุ่งเน้นตรวจสอบกระบวนการและหาข้อบกพร่องในระบบ IT listและแพลตฟอร์มสารสนเทศที่ใช้ในการสอบซึ่งพบข้อมูลขัดแย้งและน่าตกใจหลายอย่างส่วนการดำเนินคดีทางอาญาและการลงโทษทางวินัยจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปปช.ต่อไปในขณะที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าคณะทำงานได้วางกรอบการตรวจสอบเอาไว้3ขั้นตอนคือขั้นตอนการสอบระหว่างสอบและขั้นตอนหลังสอบซึ่งขณะนี้รายชื่อและข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ระดับผู้สมัครสอบจำนวนหลายแสนคนจนถึงคณะกรรมการจัดทำ TOR ก็อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลครับด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าวันที่15กรกฎาคมนี้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสอบท้องถิ่นหรือกสท.จะมีการประชุมเพื่อส่งผลการตรวจสอบไปยังกองกลางซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายหากพบว่ากระบวนการไม่ถูกต้องหรือว่ามีการทุจริตกองกลางจะมีการมีมติเพิกถอนบรรจุแต่งตั้งข้าราชการที่พบความผิดปกติเรื่องของคะแนนซึ่งมีมากกว่า 5,000 คนและทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าภายในสัปดาห์หน้าพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกข้าราชการท้องถิ่นจำนวน11คนที่เจ้าหน้าที่ปปช.และตำรวจบก.ปปป.ตรวจค้นพบครับในขณะที่กำลังแก้ไขไฟล์กระดาษคำตอบของบริษัทที่จ่าสิบตำรวจพิชิตให้มารับทราบข้อกล่าวหารวมทั้งหมด3ข้อหาต่อไปนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนตำรวจฟัน11ข้าราชการเค้นสอบจ่าพิชิตวินและน้องสาวบิ๊กตายลั่นรู้ชื่อ กวนโกงปกรณ์แฉพิรุธข้อมูลขัดแย้งโยนกรรมการกลางชี้ชะตา 5,000 คนศาลไม่ให้ประกันตัวสัตพรครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องของมติครม.ที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
10: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าครม.มีมติเห็นชอบไม่นำเกณฑ์เรื่องผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนสำหรับกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาและไม่นำหนี้สินของภาคเกษตรมาคำนวณรวมในเกณฑ์หนี้สินรวมต้องไม่เกิน 100,000 บาทมาใช้ในการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะเดียวกันค่ะครม.ได้เห็นชอบนำกลุ่มเปราะบางและตกหล่นที่กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจทั่วประเทศพบกว่า 5,400,000 คนเข้ามาสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดกรองเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการด้วยหัวใจสำคัญของโครงการสวัสดิการรัฐครั้งนี้คือการให้ความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มที่เปราะบางเป็นคนจนจริงๆจนที่สุดกลุ่มนี้รัฐบาลพร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เขาได้มีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะเคาะเกณฑ์ใหม่บัตรคนจนครม.ไฟเขียวปรับเกณฑ์บัตรคนจนยกเลิกเงื่อนไขลดหย่อนภาษีบิดามารดาหนี้เกษตรบอร์ดประชารัฐเดินเครื่องประชุม16กรกฎาคมนี้ลุยคัดกรอง 18,800,000 คนสรุปตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์รอบสุดท้ายก่อนประกาศ17กรกฎาคมสุภจีแจงดราม่าข้าวแกง40บาทแค่แนวคิดช่วยลดค่าครองชีพพร้อมทบทวนหาจุดเหมาะสมค่ะ
0: ครับมาติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคำนวณบำนาญชราภาพสูตรใหม่นะครับหรือว่าสูตรแคร์นายชลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับโพสต์ Facebook เมื่อวานนี้นะครับบอกว่าคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือว่าสูตรแคร์สาระสำคัญนะครับประกอบด้วยกลุ่มผู้ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพจากทั้งในส่วนของผู้ประกันตนนายจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับผู้ส่ง12เดือนขึ้นไปสำหรับผู้ที่ส่งเกิน180เดือนนะครับจะเปลี่ยนการคิดอัตราเพิ่มเป็นร้อยละ 1.5 ต่อปีแบบปัดเศษเดือนทิ้งเป็นการคิดเพิ่มตามเดือนที่ส่งจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนและหัวใจสำคัญก็คือปรับฐานค่าจ้างคำนวณบำนาญจากเดิมใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณเป็นใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่ง ่งเงินสมทบโดยนำค่าจ้างในอดีตมาปรับปรุงมูลค่าให้เป็นเงินปัจจุบันครับทางด้านของนางสาวกาญจนาภูแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ชี้แจงนะครับว่าสูตรใหม่นี้อาจจะทำให้ผู้ที่เริ่มรับบำนาญในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีแรกก็คือตั้งแต่ปี2569ถึง2573ได้รับเงินน้อยลงในบางกลุ่มจึงกำหนดมาตรการเยียวยาโดยเฉพาะนะครับการชดเชยส่วนต่างให้ 100% ในปีแรกและลดลงปีละ 20% จนครบ5ปีส่วนผู้ที่ได้รับบำนาญอยู่แล้วนะครับหากคำนวณสูตรใหม่แล้วได้เงินเพิ่มขึ้นจะปรับเพิ่มให้ในงวดถัดไปทันทีโดยไม่มีผลย้อนหลังแต่ถ้าหากคำนวณแล้วลดลงจะยังคงจ่ายในอัตราเดิมตลอดชีพครับซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของเพจชื่อดังจักรวาลด้อมส้มนะครับที่โพสต์ข้อความระบุว่าเยียวยาสะท้อนชัดเจนว่ามีผู้ได้รับผลกระทบได้รับเงินน้อยลงจริงทางนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณาและจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาพ้น180วันไปแล้วครับส่วนทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกรัฐบาลนะครับแถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมโดยรวบรวมภารกิจกระทรวงวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและยกเลิกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อจัดตั้งเป็นกระทรวงกีฬาแทนครับโดยจะไม่มีการเพิ่มงบประมาณและอัตรากำลังในภาพรวมขณะที่นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลก็กล่าวถึงพรก.กู้เงิน400ล้านบาทครับว่าสภายินดีร่วมมือหากคณะรัฐมนตรีพิจารณาปิดประชุมวิสามันเร่งด่วนคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วสุดในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมหรือว่าช่วงเดือนสิงหาคมนี้ครับขออภัยครับเป็นการพิจารณาเปิดประชุมวิสามันเร่งด่วนครับมีพาดหัวข่าวแนวหน้านะครับครม.ไฟเขียวสูตรแคร์ปฏิรูปบำนาญชราภาพยึดฐานรายได้ตลอดชีวิตการทำงานสร้างความเป็นธรรมและยั่งยืนให้ผู้ประกันตนครอบคลุม 6-8 แสนคนจ่อประกาศราชกิจจาบังคับใช้ต่อไปประกันสังคมยืนยันใช้สูตรแคร์ชดเชยคนได้เงินน้อยลงแน่นอนพร้อมจ่ายงวดถัดไปขณะที่เพจดังซัดบำนาญน้อยลงจากสูตรเดิมครม.เคาะปรับเกณฑ์บัตรคนจนยกเลิก2เงื่อนไขลดหย่อนพ่อแม่หนี้เกษตรขยายสิทธิ์กลุ่มเปราะบางเชิงรุกทุกรวม 18.8 ล้านรายคลังประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์17กรกฎาคมนี้เปิดอุทธรณ์17ถึง31กรกฎาคมยันมุ่งเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนที่สุดพร้อมยังเห็นชอบร่างพรบตั้งกระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวและกระทรวงกีฬาครับ
1: ขณะเดียวกันก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยนะคะโดยทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เจรจาแก้ไขปัญหากุ้งหลังจากที่ประเทศมาเลเซียไม่ให้นำเข้ากุ้งไทยจนเป็นผลสำเร็จว่าตนเองได้มีการนัดหมายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียจึงได้ไปคุยกันจนจบเรียบร้อยยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับนายทักษิณที่มีภาพอดีตนายก3คนไม่ทราบว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการที่มีข่าวออกไปจะถูกมองหรือไม่ว่าใช้บารมีนายทักษิณมาทำงานแล้วมีการด้อยค่ารัฐมนตรีว่าใช้บารมีนายทักษิณมาทำงานนายสุริยะก็บอกย้ำนะคะว่าผมไม่คิดอย่างนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามไปอีกด้วยนะคะว่าที่มีการตีความว่าพรรคเพื่อไทยจะวัดพลังนายกรัฐมนตรีนั้นนายสุริยะก็บอกว่าผู้สื่อข่าวตีความไปเองค่ะประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเมืองอื่นๆนะคะสุริยะยันแม้วไร้คุยมาเลนำเข้ากุ้งครม.ไฟเขียวท่องเที่ยวโอนกระทรวงวัฒนธรรมดูแลสุริยะยันแม้วไม่ได้ช่วยเจรจาให้มาเลเซียนำเข้ากุ้งไทยเป็นฝีมือตัวเองชี้ที่คิดว่ามีการวัดพลังนายกแค่สื่อตีความกันไปเองค่ะ
0: ครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะครับรวมถึงเรื่องของช่องแคบพอมุสด้วยครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
11: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้ม ก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหดมากมีสิทธิ์มากโหดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์ครับกระทรวงสาธารณสุขจับมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจลุยตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน5แห่งครับที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนสวมสัญชาติไทยให้เด็กชาวจีนอย่างผิดกฎหมายครับคาดจะรู้ผลสรุปภายในสัปดาห์หน้าขณะที่กรุงเทพมหานครสั่งผู้อำนวยการเขตคุมเข้มการใช้ปมเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์ในการจดทะเบียนครับแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ได้ร่วมมือกับตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโรงพยาบาลเอกชนทั้ง5แห่งแล้วนะครับโดยย้ำว่าการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์เป็นข้อเท็จจริงเป็นเท็จเนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งหากพบการกระทำผิดจริงจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นะครับแม้ว่าประเมินว่าโรงพยาบาลรัฐไม่น่าจะมีกรณีทุจริตเช่นแต่ก็ได้มีการกำชับให้ผู้บริหารโรงพยาบาลทุกแห่งเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากกระบวนการแจ้งเกิดในปัจจุบันโรงพยาบาลจะบันทึกข้อมูลบิดามารดาตามที่แจ้งซึ่งอาจจะเป็นช่องโหว่ให้กับกลุ่มมิจฉาชีพนำไปใช้เป็นประโยชน์ก็ได้ครับทางด้านของนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการกวาดล้างกลุ่มทุนสีเทาที่ใช้วิธีจดทะเบียนโดยอ้างพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะครับบอกว่าได้สั่งการกำชับให้ผู้อำนวยการเขตทุกเขตเพิ่มความรอบคอบและความเฉลียวใจในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่ยึดเพียงแค่เอกสารที่ยื่นมาตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมขยายผลการตรวจสอบเชิงลึกไปยังเขตพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมอีก5เขตเพื่อสแกนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าข่ายต้องสงสัยประมาณ500ถึง 1,000 กรณีเพื่อความโปร่งใสในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับกรุงเทพมหานครสั่ง50เขตจี้สกัดพ่อทิพย์ตรวจย้อนหลังแจ้งเกิดต่างด้าวสาธารณสุขร่วมมือกับตำรวจลุยตรวจ5โรงพยาบาลเอกชนส่อเอี่ยวขบวนการสวมสัญชาติไทยให้เด็กจีนคาดรู้ผลภายในสัปดาห์หน้าย้ำบันทึกข้อมูลเท็จผิดกฎหมายเตือนผู้บริหารโรงพยาบาลเพิ่มความเข้มงวดครับ
2: ค่ะจากคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะมาสู่คดี Forex ค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะรัฐมนตรียุติธรรมปัดแกล้งพาวุธจับโค้ชเจมส์แก๊ง Forex DSI รวบโค้ชเจมส์คาสนามบินสุวรรณภูมิตามหมายจับฐานความผิดพรบ.คอมและช่อโกงประชาชนหลังเป็น IB โยงคดี Forex ทนายแปลกใจทำไมถูกจับทั้งที่นัดเข้าชี้แจง DSI 24กรกฎาคมนี้แล้วไปเที่ยวดูไบไม่ได้หนีเมื่อทราบข่าวจึงประสานมอบตัวยันพร้อมสู้คดีและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหารัฐมนตรียุติธรรมแจ้งพาวุธมีน้ำหนักเพียงพอขอหมายจับได้หลังศาลอนุมัติแค่หมายเรียก22รายปัดกลั่นแกล้งทางการเมืองยันดำเนินการตามพยานหลักฐานค่ะ
1: ครับต่อกันที่สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับตอนนี้ก็ทวีความตึงเครียดอีกแล้วนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาประกาศยกระดับการเผชิญหน้าครั้งใหญ่โดยสั่งการให้กองทัพสหรัฐเข้าควบคุมเส้นทางช่องแคบฮอร์มุซโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นบอกว่าสหรัฐได้นำมาตรการปิดล้อมอิหร่านกลับมาใช้เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เรือของอิหร่านและเรือของคู่ค้าเข้าออกในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมประกาศเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางการเดินเรือทุกประเภทที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในอัตรา 20% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดโดยอ้างว่าเป็นการชดเชยการรักษาความปลอดภัยซึ่งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้ทันทีนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้ส่งหนังสือแจ้งถึงสภาคองเกรสอย่างเป็นทางการอ้างสิทธิ์ของผู้นำสหรัฐในการใช้กำลังทางทหารสู้รบระยะสั้นโดยไม่ต้องขออนุมัติจากสภาภายใน60วันโดยระบุว่าอิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงจากกรณีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันพาณิชย์3ลำก่อนหน้านี้นะครับในขณะที่การปะทะทางทหารเต็มรูปแบบระหว่างกองกำลังสหรัฐและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ดำเนินการไปถึงขั้นดุเดือดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาล่าสุดกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมครับเผยผลสำเร็จในการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศติดต่อกันเป็นคืนที่3โดยใช้เวลาปฏิบัติงานนาน5ชั่วโมงซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการใช้ยานผิวน้ำไร้คนขับหรือว่าเรือไร้คนขับเคอร์แซจำนวน3ลำนะครับ ร่วมกับโดรนโจมตีฐานทัพเรือดำน้ำและศูนย์ซ่อมบำรุงเรือบันดาอับบาสของอิหร่านนอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวทางอากาศโดยมีเครื่องบินรบและเครื่องบินสนับสนุนของสหรัฐอย่างน้อย12ลำบินวนเวียนอยู่บริเวณชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อ่าวเปอร์เซียอ่าวโอมานน่านฟ้าซาอุดีอาระเบียรวมถึงเครื่องบินระบบเตือนภัยและควบคุมทางอากาศด้วยมีแนวหน้านะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้เอาไว้นะครับทรัมป์ขู่ยึดฮอร์มุซคุมเองเก็บค่าตง 20% อิหร่านโวยลั่นไม่ยอมทรัมป์ประกาศยกระดับรบอิหร่านสั่งกองทัพมักกันเข้าคุมเส้นทางฮอร์มุซในฐานะผู้พิทักษ์พร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเดินเรือทุกประเทศที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในอัตรา 20% ให้มีผลทันทีครับ
2: ขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะสเปนก็ดับฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ทะลุชิงฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนค่ะเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งนะคะก็เป็น16ปีที่รอคอยค่ะหลังจากเอาชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ในรอบรองชนะเลิศตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีนับตั้งแต่ผงาดคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010นะคะซึ่งชัยชนะนัดนี้ก็ยังทำให้สเปนยึดสถิติรายพ่ายในทุกรายการไม่นับจุดโทษนะคะก็เป็น37นัดติดต่อกันเทียบเท่าสถิติโลกของทีมชาติอิตาลีที่เคยทำไว้ระหว่างปี2018ถึง2021ค่ะส่วนทัพตราไก่แม้ว่าจะชวดเข้าไปชิงชนะเลิศ World Cup เป็นสมัยที่3ติดต่อกันแม้ว่าจะทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ตามโดยยังมีโปรแกรมเหลืออีก1แมตช์ในการชิงอันดับ3ปลอบใจในวันเสาร์นี้ค่ะแล้วก็คืนนี้นะคะเราก็จะต้องติดตามอีกคู่หนึ่งนะคะว่าใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศค่ะก็เป็นอาร์เจนตินาพบกับอังกฤษตี2ค่ะ
1: ครับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ครับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์เพื่อความมั่นคงชายแดนใต้ณโรงแรม CS ปัตตานีเพื่อยกระดับความเข้าใจและบูรณาการข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ร่วมสร้างความเข้าใจจัดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมภายในงานยังมุ่งเน้นการจัดเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นผ่านกลุ่มวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการให้เกิดเอกภาพในการขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และสร้างการรับรู้เชิงบวกต่อประชาชนนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริงข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวรวมเป็น31รายเมื่อคืนนี้พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ร่วมในการประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่31รายโดยล่าสุดเป็นหญิงอายุ34ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรส่วนความคืบหน้าทางคดีทางบกน.2มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนในคดีนี้โดยมีการสอบปากคำพยานไปแล้วเมื่อวานนี้18รายและรวมก่อนหน้านี้เป็น51รายแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการ1รายพนักงานในร้าน16รายกลุ่มญาติลูกค้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งหมด32รายรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีก2รายส่วนในวันนี้ได้มอบหมายให้ทั้งฝ่ายสืบสวนและสอบสวนไปทำการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารและเรื่องระบบไฟฟ้าและฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เก็บข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดโดยรอบที่เกิดเหตุและดำเนินการติดตามสอบปากคำข้อมูลจากผู้บาดเจ็บทุกรายเพื่อนำมาประกอบในสำนวนในการเป็นพยานในขณะที่ญาติสุดเศร้าส่งร่างน้องแอมเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกลับบ้านเกิดบรรยากาศการรับศพนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขหรือน้องแอมอายุ31ปีเหยื่อที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยนางจำเรียงง่วนทองผู้เป็นแม่พร้อมญาติและแฟนหนุ่มเฝ้ารอรับร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจด้วยความใจจดใจจ่อโดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยป่อเต็กตึงเคลื่อนร่างน้องแอมขึ้นรถตู้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลยังบ้านทุ่งสนุนใต้ตำบลระหารอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรท่ามกลางความสะเทือนใจของครอบครัวโดยเมื่อขบวนรถถึงบ้านพักในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านต่างมารอร่วมรับด้วยความอาลัยทั้งนี้ครอบครัวจัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีรดน้ำศพเช้าวันนี้อย่างไรก็ตามทางครอบครัวยังคงแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีและการเยียวยาจากคู่กรณีโดยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านนายนเรศชนะอินอายุ30ปีแฟนหนุ่มผู้เสียชีวิตออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าตนกับแฟนสาวทะเลาะกันก่อนเกิดเหตุโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตนไม่ทราบด้วยซ้ำว่าแฟนสาวไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนที่ทำงานจนกระทั่งได้รับแจ้งในช่วงกลางดึกวันเกิดเหตุขณะที่สน.ทองหล่อเขตวัฒนาลุยตรวจทางหนีไฟร้านย่านสุขุมวิท55เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามสน.ทองหล่อร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนาเข้าตรวจสอบร้านในซอยสุขุมวิท55จำนวน9แห่งมุ่งเน้นตรวจมาตรการป้องกันระงับอัคคีภัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าทางหนีไฟไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางราชการอย่างเคร่งครัดทั้งการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอห้ามจุดพลุหรือใช้อุปกรณ์ก่อประกายไฟในอาคารหลีกเลี่ยงวัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่ายติดตั้งถังดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานดูแลประตูหนีไฟไม่ให้ถูกล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดเกินไปจัดซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้พนักงานเป็นประจำจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการทั้ง9แห่งปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เสียง

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 1768 6 9 A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ซึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อบ
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย0618547822

0: รสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมทคุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
5: one two one one one four four three four

0: ข่าว
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: วชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
1: ท่านผู้ฟังนี้ก็เรากับวันนี้เราไปดูการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันการวันพระสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้าส้มทวรีกรมมื่นสุตินารีนาถ13กรกฎาคม2568กับวาทีร้อยตีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันการวันพระสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้าส้มทวรีกรมมื่นสุตินารีนาถโดยมีข้าราชการตุลาการในการท่านตำรวจสมาชิกเหล่ากาชาดปกครองส่วนท้องถิ่นภัยกระชนและก็ชาวชุมพรได้เข้าร่วมพิธีกันที่วัดชุมพรรังสรรค์พระรามร่วงตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวาทีราตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยวนาส่วนราชการและก็พี่น้องประชาชนได้รวมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสมณีจำนวน70รูปที่เดินรับบิณฑบาตบริเวณมณฑลพิธีหลังจากนั้นประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงานได้เข้าสู่บริเวณพิธีส่งโดยประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชการะเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้าส้มสวรีกรมมื่นสุตนารีนาถก่อนจะกล่าวคำถวายพระบัญชามงคลหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พิธีส่งอาราธนาสิ้นพระทรงทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปกับแล้วก็การเจริญพระพุทธมนต์นะวาทีราตรีกิติภพรอดดอนหลวงว่าการจังหวัดชุมพรได้กล่าวคำถวายพระบัญชามงคลแล้วก็ได้เราไปดูจังหวัดชุมพรครับได้ทัดสั้นสุดยอด1ตำบล1พิพิธภัณฑ์ไทยปี2569 19กรกฎาคม2569นายสกุลดำรงเกติคุณรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการทัดสั้นสุดยอด1ตำบล1พิพิธภัณฑ์ไทยโดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานคณะกรรมการเครือข่ายโอทอปจังหวัดชุมพรผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปได้ไปร่วมกันที่ห้องพุทธรักษานายสกุลดำรงเกติคุณรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรท่านก็บอกว่าการทัดสั้นสุดยอด1ตำบล1พิพิธภัณฑ์ไทยเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพพิพันธ์โอท็อปตามแนวคิด1ตำบล1พิพันธ์เปิดโอกาสให้ชุมชนนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดพัฒนาสินค้าควบคู่การนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการตลาดสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาดทั้งในและนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็จะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรแกก็บอกว่าคณะกรรมการในการ1ตำบล1พิพิธภัณฑ์ได้หมอบไม้ให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1พิพิธภัณฑ์ไทยย่างต่อเนื่องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการอุทบพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคสร้างมาสร้างรายได้และความเข้มแข็งแก่ชุมชนพร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สู่มาตรฐานระดับสากลสำหรับจังหวัดชุมพรมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดสรรจำนวน34รายก็มีกลุ่มผู้ผลิตชุมชน20รายกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว13รายผู้ผลิตพิซซ่าคิดขนาดกลางและขนาดย่อม1รายมีพิพิธภัณฑ์ลงทะเบียนคัดสรรจำนวน62พิพิธภัณฑ์แยกเป็นอาหาร23พิพิธภัณฑ์เครื่องดื่ม18พิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย14พิพิธภัณฑ์ของชายของตกแต่งของเดินเรือจำนวน5พิพิธภัณฑ์และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารอีก2พิพิธภัณฑ์คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบและประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างโปร่งใสเพื่อคัดเลือกพิพิธภัณฑ์ที่มีศักยภาพเข้าสู่การพัฒนาต่อยอดและสร้างโอกาสทางการตลาดต่อไปอ๋อนี่ก็เป็นเรื่องดีเรียกได้ว่าเรื่องดีๆเรื่องนึงนะครับที่เราไม่เคยได้เห็นหน่วยงานที่เขาทำงานดีๆเหมือนอย่างพัฒนาการของชุมพรนี่นะสำหรับคนนี้นะไอ้คนอื่นผมไม่รู้ที่ผ่านมาก็ไม่ว่ากันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคุณพีประดับชูดำเนี่ยเรียกได้ว่าท่านทุ่มเทให้กับงานพัฒนาการเนี่ยเยอะมากแล้วก็ชาวชุมพรเนี่ยได้รับประโยชน์จากการทำงานของท่านเรียกได้ว่าแทบจะไม่เคยมีข้อขลาห้าในเรื่องที่ไม่ดีเลยนะนี่คือสิ่งที่ผมสัมภาษณ์เองแล้วก็ต้องได้เชื่อทุกวันผมแทบจะไม่ได้เคยคุยแกเป็นการส่วนตัวเลยนะนอกจากตอนที่แกอยู่ที่ลังส่วนสมัยนั้นเท่านี้นะแล้วก็มาเจอกันตอนที่แกมาอยู่ชุมพรอยู่ฮีทนึงนอกนั้นก็ไม่เคยได้คุยเป็นการส่วนตัวแต่ติดตามผลงานคือผมดูที่ผลงานเขาครับถ้าผลงานของแกดีนะเราก็เชื่อของที่ผลงานได้ทั้งฟังนะแล้วก็มองตรงกับรายการปุ้มนี่นะประเภทมันมีบ้างเลยครับผักผัวเผินฟุ้งแต่ว่าถ้าโซนี่ต้องบอกว่าโซบางคนนี่สมัยที่เจอกันไม่นี่นะรักกันเนี่ยคุยกันดีมีรวมการดีแต่พอว่าล่างมาเนี่ยทำฐานจะเป็นได้เป็นโตนี่นะโอ้โหยับจะมีแต่ข้าวด้าน

0: โซมาย่างเดียวนะบางคนเนี่ยตอนหน้าเนี่ยโอ้เหลียบผีบรรลุบรรณีพอหลับลั่งเนี่ยบางทีมันเป็นหนึ่งว่าเราจะยืนอยู่ห้องกลางมันเหลียบไอ้เฮียไอ้ซัดเลยวันนี้ท่านผู้ฟังมีครับไล่ผัวก็ไม่หวากันนี่มันเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะท่านผู้ฟังนะแต่ว่าคุณผีประดับชูดำนี้ผมทันทีผมเคยสัมผัสกันนะแกก็ไม่ได้เคยมาพูดจ้าเอาอกเอาใจยกย่องให้ผมไม่แต่ว่าผมดูที่แกทำงานดีมีอีกหลายหน่วยงานนะครับที่ดีแต่บางครั้งเราก็ไม่ขอจะได้ถามข่าวเขานั่นเถอะแต่บางหน่วยงานนี้บางที่ไม่ได้มีผลงานไล่ข่าวตากรรมการเลยแต่ยากเป็นข้าวเป็นข้าวยู่เป็นประจำงานที่เราได้เห็นอย่างนี้นะเอาเนี่ยก่อนที่จะไปผักในพุ่มฟ้าบอกอีกสักเหลืองครับโดยเฉพาะราคาทุเรียนเวลานี้นะเพราะไม่เลยไม่มีระดับจังหวัดออกมากระตือรือร้นในการดูแลแก้ไขเลยอะไรกับพอพอนี้เนี่ยไม่รู้มันหนังกินเงินจีนเท่าหรือเปล่านะโทษจับกันไปเนี่ยลงกองลงโดยเฉพาะบางลงนะที่อยู่ตรงแถวๆส่วนไหนดำนะตกข้ามได้บ้างเยื่องๆบ้างเท่านั้นแหละไม่ใช่มีลงเดียวนะครับมันมีหลายลงวางนี้ลบหลงตาดินได้ข้าวเพราะว่าทางราชการเนี่ยมันทำงานตามกระแสมันทำงานตามกระแสครับมันไม่ได้ตั้งใจที่จะไปจับเขาดำเนินการเขาพอไปถึงจะต้นขิดแล้วแหละดับพฤติการลงเนี่ยต้องพกปืนมันพกปืนได้เออคือมันเอาไอ้คนจีนพวกมันเนี่ยที่ไม่ได้มีใบอนุญาตเลยชื่อเฉพาะพาสปอร์ตพอมันเข้าประเทศไทยไม่ต้องมีวีซ่านี่เป็นนักท่องเที่ยวนะแต่ตอนแรกถึงเวลาวันนี้คนไทยเนี่ยชาวส่วนชาวไทยเนี่ยมันยุ่งเหมือนปื้อบางเออโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาทุเรียนเนี่ยพอชาวบ้านเราเนี่ยมาร์กเป็นทีไม่เกินร้อยยี่สิบท่านผู้ฟังแต่ที่ประเทศมันเนี่ยมันค่ายลงสี่ห้าร้อยนะครับมันเพื่อต่างกันขนาดพันนันหาคนซ่องเอ้ยเขาจะถึงคณะแผ่นนั้นเดี๋ยวผมดูมันเป็นไม่ได้แล้วถ้าเขาค่าซ่องร้อยสามร้อยเนี่ยผมบอกเออพอได้ไปถึง500ถือว่าเอาเปรียบมันมากขึ้นต้นกิจแร่ลูกเนี่ยย่างน้อยสามโลอ่ะโลมันกำไรประมาณ300ลูกเดียวเนี่ยมันกำไรประมาณ1,000นะเออถ้าชาวส่วนไทยเนี่ยได้กำไรแบบนั้นนั้นผมว่าโอ้โหเศรษฐีเห็นๆนะครับนะเอานี่ก็ฝากบอลไว้มันมาทำอะไรได้ไหมครับเพราะว่าเราไม่มีผู้นำทางการเมืองทางประเทศที่มันเก่งกาจแต่สื่อสารสุจริตมันเรามันไม่มีเห็นเรามีแต่พวกหนังจองผมไปด้วยต่างเพศพอได้ครับผมมันสื่อเสี้ยงเข้ามาซึ่งเขาจะเป็นเรียกร้องว่าโอ้แล้วนี่เหลือคนนั้นก็ไปเหลือคนนี้ก็ไปน่าไปพูดอะไรเขาได้ไหมครับคนสื่อเราคาดมาแล้วเพราะมันเองนะก็คุยผู้แทนบ้านเราเนี่ยก็คุยไปนั้นแหละรูนกินมันทำอะไรก็ไม่ได้ครับเพราะก็ไม่ได้สนใจทำงานเนื่องจากว่าเขาสื่อเสี้ยงเข้ามานะส่วนจะเป็นผู้แทนคนไหนผมเพิ่งไม่รู้นะเดี๋ยวมันมาถึงฟ้องผมหนาวแต่ว่าบอกเลยว่านี่แหละครับคือการที่ไม่ได้ทำงานอย่างพอเกิดมาจากขวดที่ตัวใจของเป็นตัวการเป็นตัวแทนของชาวบ้านนะครับเขาฝากไว้ให้ท่านได้ช่วยอันชีแต่ซึ่งก็แก้ไขลำบากครับถึงเวลาทุกระดับอบต.นี่เตี้ยระดับพันเทศบาลเตี้ยระดับพันไปสอจรก็ระดับนี้พันหนึ่งพอไประดับประเทศอาจจะเลือกสัก500บาทเลยก็วางกันไปเอาติดตามดูต่อไปครับท่านผู้ฟังไปพักแป๊บนึง
1: รองกองของคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุพันและการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซสินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซากลมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นหลอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอน E ต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกองไทยซากลโรงกองของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า08195626310819562631โรงกองไทยซากลรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษครับ
0: ก็กลับเข้ามาพบกับผมนายซาทิกันต่อเลยครับท่านผู้ฟังเราไปดูเรื่องนี้พี่น้องเกษตรกรชาวชุมพรห้ามผาดนะผมเคยบอกมาทิ้งแล้ววันนี้ฟังกันอีกทีโอ้ยและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรราคาประหยัดนี่ท่านผู้ฟังราคาประหยัดนะครับไม่ใช่ราคาถูกในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตถงเขี้ยวราคาประหยัดพลัดนะพลัดนี่พวกมอขยะอ่านนี่มันไปเถียวมาเถียวเอาหมวกมัวตัวมัดนะเอาเป็นว่าเขาจะเอาราคาประหยัดมาให้ตึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรเนี่ยก็รวมกับสากลการเกษตรหลังส่วนอยู่ข้างบ้านผมเนี่ยเดวิดเดียวเนี่ยพี่สุรินทร์แกเป็นประธานอยู่มั้งได้เชิญชวนเกษตรกรข้าวรวมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตถงเขี้ยวราคาประหยัดเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรให้พี่น้องเกษตรกรข้าวถึงปุ๋ยและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรคุณภาพย้ำว่าคุณภาพนะในราคาประหยัดที่นี่ต้นเป็นแล้วว่าถ้ามันหลักถ้ามันไม่มีคุณภาพถึงจะราคาประหยัดมันคุยได้เลยนะคุยผ่านพุ่มส่งมาบอกมาเลยว่าที่ไหน ฟันพืชรายละเอียดส่งมาในไลน์พวกนี้แหละเดี๋ยวผมกุ้ยให้ออกอากาศมีสิทธิประโยชน์สูงสุดซ่อง 1,100 บาทเขาจะจัดกิจกรรมที่ตลาดมรกตซ่องง่ายๆที่ลังส่วน14-15 นะ 14-15 นะ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นไปแล้วเลยครับท่องเที่ยวราคาประหยัดเนี่ยสำหรับเกษตรกรทั่วไปที่มีสมุดแหลมเขี้ยวได้ลดปุ๋ยเคมี300บาทต่อซอบในโอ่งนี่ไม่ธรรมดานะซื้อได้ไม่เกินหน้าซอบก็รวมส่วนลดละ 1,500 ทีนี้ต้นเดือนแล้วอะไอ้ปุ๋ยมันพามาลดซอบละ300ราคาในตลาดนั่นน่ะก็ค่ากี่บาทน้ำหนักขาวกับหรือเปล่าไอ้คำว่ากระซอบมันไม่ได้บอกน้ำหนักนะนั่นน่ะจะมันกี่ยกต่อแล้วต้นน่ะต้นโทรมาบอกผมคุยเองเดี๋ยวยกหู้ไปคุยกับผ่านอีกจังหวัดเองแล้วก็ยังได้คูปองส่วนลดเคมีเกษตรอีก50บาทรวมแล้วก็ได้ไปแล้ว 1,550 สำนักภูมิพัฒน์ดินดีนั่งซื้อรับรองมาตรฐาน GAP นั่งซื้อรับรองสมาชิกสดปชได้รับส่วนลดปุ๋ยเคมี300บาทต่อกระสอบนะแล้วก็ซื้อปุ๋ยกระสอบตี6ลดเพิ่ม300ส่วนลดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภัณฑ์250คูปองส่วนลดเคมีเกษตรอีก50บาทรวมแล้วเนี่ย 2,100 บาทเอกสารที่จะใช้ตรวจสอบที่ก็ตั้งแต่บัตรประชาชนทะเบียนเกษตรกรหรือสมุดเล่มเกี้ยวแล้วก็บัตรดินดีหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP หนังสือรับรองสมาชิกสดปชปุ๋ยดีก้ารวมโครงการมียกสูตรนะครับ17ไอ้14 73มา15 15 15 13 13 21 21 00 00 00 00 00 18 4 60นะครับเปลี่ยนเอกสารในพร้อมหน้าแล้วก็ไปรวมงานกันเข้าย้ำอีกทีว่า14 15กรกฎาคมนะครับ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นน่าจะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร077503959 077503959ใครได้ไปแล้วไม่เป็นเหมือนที่ผมประกาศตันโทรไปคุยมันได้เลยเรื่อยโทรบอกผมก็ได้ผมคุยเองอย่าไปสนใจมันพอประมาณเป็นห่วงเราพี่เอาไปดูการประชุมคณะกรรมการครับเขื่อนแพร่ปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทยนายสกุลดำรงเกติกุลรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรครับได้ประชุมคณะกรรมการครับเขื่อนแพร่ปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทยระดับประเทศระดับจังหวัดครับเป็นการประชุมครั้งที่สองนะก็มีปลัดจังหวัดนายแพทย์สาสุขจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าวหลวงประชุมกันเพื่อที่จะดำเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดนะติดตามผลการดำเนินงานรับทราบความก้าวหน้าของโครงการสำคัญด้านเกษตรและอาหารแล้วก็ยังมีร้างแบบปฏิบัติการด้านจัดการด้านอาหารซึ่งจะทำเป็นกรอบการกับเขื่อนการพัฒนาด้านอาหารของจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายในการจัดการด้านอาหารของประเทศไทยนั่นนะเอานี่พวกเราไปดูก็จะทำเพื่อบ้างนะเอาเขียนมาเป็นตัวหนังสืออ่านไปตามนั้นไม่ได้อธิบายเป็นรูปธรรมได้ถึงจะหลายตนฟังได้เลยนะอย่าว่ากันเพราะว่ามันเคียงก้าววันนี้แหละไม่รู้จักสักใส่รายละเอียดไม่อธิบายกันหลังจากการยืดแบบนี้ทีนี้ไปแล้วปปช.ครับอันนี้น่าเห็นใจทีเดียวครับแล้วก็น่าดีใจด้วยฟันอดีตซุนเดินออกสำรวจออกชนอตสุราษฎร์ชุมพรเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็กลุ่มผู้ก่อชนอตติดตามไล่อันนี้ต้องดูตอนจบนะครับวันนี้คงไม่เอ่ยชื่อกันก่อนแต่จะบอกว่าคณะกรรมการป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติเนี่ยได้ชี้มูลความผิดอดีตผอ.ศูนย์การเดินออกสำรวจที่ดินสุราษฎร์ชุมพรกับพวกอีกหลายคนรวมถึงชาวบ้านด้วยน่าที่ไปข้อออกโฉนดในตำบลบางน้ำเตี้ยอำเภอลังส้วนเมื่อปี50นานซึ่งเป็นป่าชายเลนครับแล้วก็อย่างนี้ทางผู้ใหญ่บ้านผู้ออกโฉนดอีก8รายพวกนี้ติดตั้งไปต่อไปเห็นนะซึ่งก็ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ยืนยันว่าที่แปลงที่ออกโฉนดเนี่ย28แปลงนั่นแหละมันเป็นเขตป่าชายเลนเอาเตรียมตัวติดร่างกันได้นะไม่ต้องกลัวเลยแหละหลับซาหลับผาเสียแล้วจบแต่ถ้าไม่หลับซาผาพวกเราติดร่างแน่นอนยกเว้นว่าใครที่ตายไปแล้วนั่นนะไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ใหญ่ก็น่าจะหมองแทงไปแล้วแล้วก็มีคนก็ตายไปแล้วเหมือนกันผมไม่เอ่ยถือนะครับและคดีถึงที่สุดแล้วถ้าได้หนีข้าวตอนนั้นจะได้เอามาอ้างกันให้ฟังร้อยทีนี้คือผัวที่ชอบเอาที่ดินของฉันเป็นของตัวเองดินฟ้าอากาศกับติดตามติดซี่เพชรบุรีประจวบชุมพรมีฝนอยู่ประมาณ60%หน้าสุราษฎร์นคร 40% ปัตตานีจนถึงนราธิวาส 30% หน้าส่วนคืนในเลก็จะอยู่ประมาณ2เมตรช่วงนี้คืนยังนักอยู่นะครับจะออลีระมัดระวังตะกิดนะพี่น้องในเรือในเรในเรือก็ระมัดระวังเหมือนก้อนก็เกิดแบบเอสลุงสุวาจามีคนลอยคออยู่เป็นคืนก็มีนะที่เสียชีวิตก็ยังไม่ได้เข้านะแต่ก็ระมัดระวังกันแล้วกันเวลามาเลยครับ0841880808เป็นเบอร์ไลน์แอดกันเข้ามาได้นะครับคุยกันกับผมแล้วก็มีเรื่องก็จะได้บอกกันมาวันนี้ก็คุณผู้ชมในการติดตามเราฟังสวัสดีครับ
2: 1211144 Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
4: ออนแอร์
5: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: กนกพรกนกพร
5: เพลงดีๆกับความรู้สึกดี

ก็ทักทายยามเช้านะคะช่วงเวลาของการเริ่มต้นค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับเช้าวันนี้กลางเดือนเลยนะคะสวัสดีวันพุธค่ะ15กรกฎาคม2569แหมเริ่มต้นเช้าด้วยช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยตกเยอะเลยนะคะตกตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมานะคะยาวๆมาจนถึงเช้าเลยทีเดียวค่ะดูแล้วนะคะเกณฑ์ฝนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะยังไงใครที่ขับรถหรือว่าเจอฟ้าฝนก็ต้องระมัดระวังสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะถนนลื่นได้คราบน้ำมันบนท้องถนนหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่ทักทายกันนะคะกระดกคอนออนแอร์ดีเจพี่นุ่นค่ะ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์

สบายสบายนะคะพร้อมกับการเริ่มต้น1วันทำงานกลางสัปดาห์ค่ะแล้วก็กลางเดือนแล้วด้วยมันเร็วจังเลยนะคะแป๊บๆกลางเดือนกรกฎาคมอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังเราเพิ่งรู้สึกต้นเดือนเพิ่งซื้อลอตเตอรี่ไปงวดที่แล้วนี่จะซื้อรอบต่อไปวันพรุ่งนี้อีกแล้วเหรอ เหมือนที่เขาบอกว่าอ่ะ1กับ16ใช่ไหมคะเราก็มี เวลาได้ลุ้นนะอันนี้ไม่ได้ฝันไม่หลับไม่อะไรเลยอ๋อมีหลับมีฝันที่แบบฝันแปลกๆนะคะคุณผู้ฟัง เราเรื่องความฝันอีกอ่ะนุ่นเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วแหละนุ่นหลับนะคะเปลี่ยนห้องไปนอนอีกห้องหนึ่งของบ้านนะซึ่งปกตินุ้นไม่ได้นอนห้องนั้นอะแล้วนุ้นก็หลับไปแบบแป๊บเดียวจริงหลับตอนเช้าด้วยประมาณสักตีห้าหรือหกโมงเช้ามาหลับช่วงนั้นน่ะนิดนึงหลับประมาณว่าพอหลับปุ๊บก็รู้สึกว่าตัวเองเดินออกไปนอกบ้านความฝันนะเดินออกไปนอกบ้านแล้วก็หันไปที่โรงรถก็มีรถคันกระบะของนุ่นน่ะจอดอยู่ในโรงรถในสภาพที่ยับเยินมากคือไปชนมาแบบแหลกลานเลยคุณผู้ฟังแบบเราก็เลยเอ้าทำไมรถชนได้เพราะว่าเราไม่ได้ขับใช่ไหมคะเราก็เลยก็มีคนถามว่าป้ายทะเบียนรถคันกระบะป้ายอะไรนุ้นก็เลยว่าโอ้คันนี้มันมักจะออกมากเวียนอยู่ไม่รู้สักกี่รอบแล้วก็ออกอยู่ใน4ตัวเนี่ยกลับไปกลับมาอย่างนี้จริงๆนะคะพอใครอยากทราบก็หลังไมค์แล้วกันนะโชว์เวลาดีๆตรงนี้นั่นคือส่วนที่ฝันปกตินุ้นไม่ค่อยฝันอะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็พอหลับปุ๊บก็หลับจริงๆอะค่ะหัวถึงหมอนหลับทันทีนะคะช่วงเวลายามเช้าตรงนี้นะคะในช่วงของกนกพรออนแอร์ก็ส่งทุกความห่วงใยนะคะสำหรับการเดินทางการทำงานของทุกๆคนด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็อัปเดตกันนะคะเรื่องราวต่างๆของการใช้ชีวิตรวมไปถึงการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทเพราะทุกความไม่ประมาทของเราเนี่ยนะคะมันก็จะลดการเกิดสิ่งที่นะอุบัติเหตุนะสิ่งไม่ดีกับตัวเราได้เพราะฉะนั้นก็ลดความไม่ประมาทนะคะรวมไปถึงมีสติในการใช้ชีวิตทุกเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเลยนะคะยามเช้าตรงนี้ส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะคะใครอยู่ตรงไหนทำอะไรก็ขอให้มีความสุขทั้งกายความสุขทั้งใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆชีวิตของเราเจอได้ตลอดเวลานะคะยากบ้างง่ายบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาปกตินะคะชีวิตคนเราจะมีแต่ง่ายๆได้ยังไงใช่ไหมมันก็ต้องมีอะไรที่มันยากจังมันก็ต้องมีประมาณนั้นนะคะง่ายจังมันมีสลับกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอเรื่องยากๆก็ตั้งสติดีๆค่อยๆรับมือกับสิ่งที่เราคิดว่ามันยากนั่นแหละด้วยสติที่เรามีนะคะเป็นกำลังใจสำหรับการเริ่มต้นของคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะสำหรับอสมทชุมพรเดี๋ยวบอกข่าวแล้วเรื่องราวยามเช้าของเรากันนะคะ

0: กับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะในเรื่องราวส่งต่อนะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะในการใช้ชีวิตในการเริ่มต้นนะคะสำหรับการทำงานของทุกๆคนด้วยฟังเพลงสบายๆค่ะพร้อมทั้งส่งต่อเรื่องราวข่าวสารที่เป็นประโยชน์กันนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆนะคะก็ส่งต่อเป็นช่วงเวลาของรายการนะคะก็ถือได้ว่าเป็นกำลังใจดีๆนะคะหลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่านะชีวิตของคนเราเนี่ยก็มีหลากหลายสาเหตุนะคะที่เกิดขึ้นนะคะก็มีทั้งเรื่องราวที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็รับมือกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองค่ะเอาละนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ก็นำเรื่องราวบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันก็ขับรถขับขี่ระมัดระวังกันสักนิดนึงละกันนะคะแล้วก็น้ำเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุใหญ่ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าหลับในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะด้วยอาการเหนื่อยล้าด้วยการขับรถด้วยอากาศเย็นๆด้วยแอร์เย็นๆทุกอย่างมันประกอบกันหมดเลยนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: นำเรื่องราวนะคะเมื่อวานนี้ตอนนะคะประมาณ 5:56 นาทีเทรลเลอร์นะคะพ่วงเขาเรียกเป็นรถพ่วงบรรทุกปุ๋ยหลับในพุ่งชนต้นไม้ไฟลุกท่วมนะคะคนขับเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีลูกชายวัย21บาดเจ็บเพราะว่าไฟไหม้ทั่วตัวเลยคือพอหลังจากนะคะรถเขาเรียกว่าพุ่งชนใช่ไหมคะก็เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ห่างจากวัดห้วยยูงประมาณ500เมตรหมู่4ตำบลเขาชัยราชอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรค่ะทางด้านกู้ชีพเทศบาลตำบลมาบอมฤตก็เข้าไปตรวจสอบพบผู้ประสบเหตุเนี่ย2รายนะคะโดยชายอายุ61ปีซึ่งเป็นคนขับรถถูกไฟคลอกเสียชีวิตติดอยู่ภายในซากรถค่ะขณะที่นะคะชายอายุ21ปีซึ่งเป็นลูกชายนะคะได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลไฟไหม้ตามร่างกายเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือแล้วก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลมาบอมฤตนะคะในที่เกิดเหตุเจ้าที่ได้ประสานงานรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยราชเข้าควบคุมเพลิงพร้อมประสานงานอุปกรณ์ตัดทางนะคะในส่วนของหลากหลายพื้นที่เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือเบื้องต้นสันนิษฐานว่าคนขับอาจเกิดอาการง่วงหลับในทำให้รถเสียหลักพุ่งลงข้างทางชนต้นไม้จนเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างไรก็ตามในส่วนตรงนี้นะคะทุกชีวิตมีค่ามากนะคะเพราะฉะนั้นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการเดินทางต่างๆนะคะเรื่องของการหลับในเรื่องของความร่างกายที่เหนื่อยล้าจำเป็นมากๆเลยคนฟังนุ่นขับรถอะนุ่นเข้าใจเรื่องการหลับในมากเพราะว่านุ่นก็จะหลับหลายรอบแล้วจริงๆนะคะต้องจอดพักบางทีมันไม่ไหวร่างกายมันบอกว่าเธอไม่ไหวแล้วนะจริงบอกด้วยอาการหาวบอกด้วยมันหลับปักคุณฟังจริงๆค่ะก็เพิ่งเข้าใจในปีเนี้ยว่าตัวเองรู้สึกว่าเวลาเราทำงานเยอะๆมันไม่เหมือนมันไม่เฟรชเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะมันจะหลับอ่ะนะก็ฝากเอาไว้เรื่องนี้ง่วงก็ต้องพักจริงๆค่ะจอดในที่ที่ปลอดภัยเดี๋ยวนี้ตามเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะติดเครื่องรถก็ไม่ได้นะคะอันตรายอีกนะเดี๋ยวเขาเรียกว่าหลับไปเสียชีวิตไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ดอะไรต่างๆนะก็ต้องฝากเอาไว้จุดที่จอดนอนก็ต้องปลอดภัยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้นะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: กับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยฝากถึงนะคะพี่น้องเกษตรกรค่ะเรื่องของปัญหานะคะของพี่น้องเกษตรกรเรื่องของการปลูกต้นอะไรปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็แล้วแต่พืชผลทางการเกษตรไปไม่เขียวดอกไม่ออกดอกไม่ติดนะคะผลไม่ติดนะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยมันมีปัญหาเรื่องดินค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยด้วย วัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมทันทีนะคะดินเน่า1ขวดในขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมได้ถึง 5-7 ไร่นะคะโปรโมชั่นวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปลามา1ซองให้ทุกท่านในราคาเพียงแค่699บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะก็ฝากไว้ในช่วงเวลาดีๆของเรายามเช้าสบายๆในวันฝนตกอากาศแบบนี้หลับสบายคือน่านอนมากค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะช่วงเวลาดีๆของรายการนั่นเองค่ะเพลงเพราะๆส่งต่อเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวผ่านทางช่วงยามเช้าตรงนี้ด้วยเดี๋ยวไปพักเบรกกันสักครู่นะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเริ่มวันนี้ประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ได้แล้วนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการโดยมีเป้าหมายการให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานผ่านซุปเปอร์แอปเดียวและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อความโปร่งใสกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบประกาศเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจสอบประวัติในการสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยระบบจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่15กรกฎาคม2569เป็นต้นไปประชาชนสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทะเบียนประวัติอาชญากรworldwide.crd.go.th/bg/landing ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยผ่าน4ขั้นตอนคือการกรอกคำร้องเข้าเว็บไซต์และกรอกข้อมูลคำร้องขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมยืนยันตัวตนสามารถเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือใช้เลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกรอกข้อมูลยืนยันชำระเงินออนไลน์และรับผลตรวจประวัติระบบจะส่งการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกลับไปทางอีเมลพร้อมกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ชาวบ้านเกาะช้างรวมตัวให้กำลังใจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างหลังมีคำสั่งย้ายชาวเกาะช้างจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจนายเนรมิตสงแสงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างหลังได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลานสางบ้านลานสางตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากโดยชาวบ้านที่มาให้กำลังใจพากันมอบดอกไม้ให้กำลังใจและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในการสั่งย้ายครั้งนี้ซึ่งประเด็นในการสั่งย้ายมาจากข้อกล่าวหาว่านายเนรมิตทำงานกับส.ส.ตราดไม่ได้เข้ากับชาวบ้านไม่ได้เรียกรับเงินจากการปฏิบัติหน้าที่และไม่ค่อยทำงานซึ่งข้อมูลเชิงลึกมีกลุ่มนายทุนและนักการเมืองท้องถิ่นไม่พอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายเนรมิตในการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างที่ทับซ้อนกับที่ดินทำกินของชาวบ้านขณะที่ชาวบ้านที่มาให้กำลังใจบอกว่าพฤติกรรมของนายเนรมิตไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาตรงกันข้ามนายเนรมิตขยันและตั้งใจทำงานแถมเข้ากับชาวบ้านได้ดีช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องที่ดินทำกินที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานตลอดจนการช่วยแก้ปัญหาเรื่องการทำประมงของกลุ่มประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยวชาวบ้านจึงตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งย้ายไม่เป็นธรรมกับนายเนรมิตและขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรีลงมาตรวจสอบถามข้อเท็จจริงจากชาวบ้านเกาะช้างด้วยร้อยเอ็ดตรวจสถานบริการ5แห่งพบหลายแห่งยังขาดมาตรฐานความปลอดภัยนายนันทวิทย์นาคแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมฝ่ายปกครองสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจำนวน5แห่งเพื่อตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและการเฝ้าระวังอัคคีภัยในช่วงก่อนที่จะเปิดบริการเพื่อดูความพร้อมด้านความปลอดภัยได้พบว่าหลายแห่งเปิดบริการมานานแล้วต้องมีการปรับปรุงทุกระบบให้สามารถใช้การได้ด้วยความพร้อมที่สุดในทุกด้านและต้องมีความพร้อมใช้ทั้งอุปกรณ์การดับไฟฉุกเฉินทางออกฉุกเฉินนอกจากนั้นยังพบว่าบางแห่งมีความหนาแน่นของโต๊ะมากเกินไปซึ่งการจัดโต๊ะมากเกินไปเพื่อรับลูกค้ามากก็เป็นปัญหาหนึ่งของความไม่ปลอดภัยอีกแห่งเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงสั่งปิดไปก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4176-9A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นผู้ขายจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
10: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
9: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
4: กนกพรออนแอร์
5: เพลงดี

งานเพลงนะคะอย่าใจกระจอกหนูและกากานะคะงานเพลงใหม่สำหรับในช่วงเวลาตรงนี้เริ่มต้นกันนะคะในเบรกที่2ทักทายกันในช่วงเวลาของกัณฑพรออนแอร์แชร์ความสุขนะคะไม่ว่าจะนะเริ่มต้นด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้มีกำลังใจดีๆในทุกๆการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวของสุขภาพชวนรู้อัปเดตเรื่องราวข่าวสารดีๆนะคะที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังกันผ่านทางช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะเมื่อสักครู่นะคะป้าแหววขอเพลงมาบอกว่าอยากฟังเพลงธรรมชาติโหดนะคะก็นะส่งต่อให้กับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะนะคะก็ขอเลือกเป็นเวอร์ชั่นของพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วกันนะคะมอบทุกเสียงทุกสายจากป้าแหววถามถึงขอมาก็จัดไปตามคำขอนะคะผ่านทางช่วงเวลาดีๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวอัปเดตเรื่องราวดีๆผ่านทางรายการเหมือนเดิมนะคะแชร์ความสุขค่ะเริ่มต้นด้วยกำลังใจในการใช้ชีวิตในการทำงานกันค่ะ

0: กับงานเพลงนี้นะคะธรรมชาติโหดค่ะพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะช่วงเวลาดีๆมาอัปเดตกันสุขภาพชวนรู้คุณผู้ฟังค่ะดูแลตัวเองกันนะคะ
1: กนกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: วันนี้นุ่นมีข้อมูลที่น่าสนใจว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในหมวดของอ้วนน้ำหนักเกินตัวนะคะมาฟังทางนี้คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยสูญเสียนะคะสุขภาพดี20ล้านนะคะ20ล้านปีโอ้ยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าเปิดผลศึกษาภาระโรคนะคะปี2565นะคะ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วประกาศเดินหน้านะคะในเรื่องราวของการดูแลสุขภาพใช่ไหมคะล่าสุดนะคะมีข้อมูลค่ะในส่วนของเขาเรียกว่าการดูแลสุขภาพพบว่าคนไทยต้องสูญเสียปีสุขภาวะหรือปีสุขภาพดี20ล้านปีนะคะโอ้สุขภาวะหรือโดยโรคไม่ติดต่อ NCD เป็นสาเหตุหลักที่พรากปีสุขภาวะของคนไทยไปมากที่สุดซึ่งการแก้ไขปัญหาคนไทยป่วยโรค NCD จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนะคะด้วยตัวเราค่ะคุณฟังขาดูรอบเอวของเราช่วงนี้นุ่นก็พยายามนะพยายามเอารอบเอวออกไป นะทุเรียนไม่ได้แตะเลยค่ะช่วงนี้แต่ถามว่ากินนะเดี๋ยวหลายๆคนบอกว่าเออทุเรียนกำลังออกน้องนุ่นบอกน้องนุ่นไม่กินไม่ฝากมาไม่ได้นะฝากได้ แต่น้องนุ่นก็คือจะกินเป็นเวลา เวลาแบบกินเช้าสักหนึ่งเม็ดนะคะเพื่อความกรุบกริบน่ารักน่ารักแล้วมีเวลาย่อยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะหันมาใส่ใจเรื่องรอบเอวของเราสักหน่อยเรื่องของการทานนี่แหละค่ะและการออกกำลังกายเพราะว่าแต่ละปีสูญเสียนะคะสูญเสียปีสุขภาวะทั้งหมดนะคะก็คือเป็นโรคอ้วนอันดับหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคิดเป็น 12.2% และโรคความดันโลหิตสูงและระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะเกิดจากพฤติกรรมบริโภคอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรมากเกินไปเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์เกิดจากการไม่ออกกำลังกายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากฝากเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยค่ะ
1: กนกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wiratsin
0: ค่ะวินพรินซ์วิรัติสินนะคะก็อย่าลืมด้วยนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นดีๆสำหรับพรินซ์กรุ๊ปแฟร์นะคะครั้งที่2มหากรรมสุขภาพที่คุ้มที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้คุณผู้ฟังถ้าพลาดรอบนี้ก็ไม่รู้จะไปรอบไหนแล้วหลักทุกคนเมื่อวานไปมานะคะที่โรงพยาบาลวิริยสินโอ้โหแบบเขาทำใหม่เนาะคุณผู้ฟังแบบโอ้โถงกว้างขวางนะคะทุกสบายสะดวกสบายกับผู้ที่ไปรับบริการมากๆบางทีเราไปด้วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนาะแล้วเราก็อยากจะแบบมีพื้นที่สถานที่ที่เหมือนกับการได้พักไปในตัวเมื่อวานก็คือเข้าไปนะคะเรารู้สึกแบบว่าเออนะคะการจัดสรรพื้นที่อะไรต่างๆนะคะก็มีการปรับปรุงใหม่สวยงามเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะมหากรรมสุขภาพที่คุ้มที่สุดแห่งปีปรินท์กรุ๊ปแฟร์ครั้งที่2นะคะด้วยการตรวจสุขภาพแพ็คเกจตรวจสุขภาพที่นำเสนอคือ12รายการนะคะจากปกติ 2,260 บาทราคาพิเศษใบเทามีทอนค่ะคุณ990บาทเท่านั้นนะคะตรวจทั้งหมด12รายการด้วยกันหมดเขตสิ้นเดือนนี้ใช้สิทธิ์ได้ถึงสิ้นเดือนหน้าราคานี้รวมค่าแพทย์ค่าบริการเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสนใจถาม call center หรือเดินไปเลยจะ walk in เข้าไป0775425555กับปรินท์วิรัติสินมากกว่าการเปลี่ยนแปลงคือความใส่ใจที่ไม่เคยเปลี่ยนนะคะช่วงเวลาดีๆกับการเดินทางเดี๋ยวเบรกหลังเรามาหน้าไมค์กันนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ถามถึงงานเพลงดีๆที่คุณผู้ฟังอยากฟังเลือกมาก็จัดไปตามคำขอนะคะแบ่งปันความสุขกันตรงนี้ด้วยกับงานเพลงที่ถามถึงและเลือกมานะคะก็พร้อมเดินทางและแชร์ความสุขดีๆกันค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: รสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เอาล่ะนะคะสำหรับช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวฟังงานเพลงนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากงานเพลงนี้เดี๋ยวมาหน้าใหม่กันนะจ๊ะสำหรับสองเสียงสองสายใครจะฟังเพลงด่วนๆนะคะก็ดูเพลงไว้ก่อน ดูเพลงไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะคะจะได้มาเขาเรียกว่าขอเพลงฝากถึงเขาเรียกแฟนรายการนู่นนี่นี่นั่นนะคะใช่ไหมเดี๋ยวนะขอดูนิดหนึ่งเพลงมันซ้อนกันนะคะช่วงเวลาของรายการตรงนี้ในช่วงของกนกพรนะคะเอาละค่ะงานเพลงนี้16หย่อนหย่อนนะคะหย่อนเนี่ยไม่รู้ตรงไหนหย่อน ใจมันหย่อนไปหมด ใจใช่ไหมใจมันหย่อนนะโอเคเพลงนี้ส่งมอบให้กับแฟนรายการทุกๆคนด้วยนะคะผ่านทางช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะ16หย่อนหย่อนลูกตาลอาสยามแล้วก็เดี๋ยวมาหน้าใหม่กันจ้า

0: นกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
1: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายหน้าใหม่กับเรานะคะฟังเพลงด่วนๆด่วนๆส่งถึงคนที่คุณรักนะคะสวัสดีสายแรกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้ยมาอย่างเสียงสันสดใสนะคะในวัย
2: พ
1: ี่
2: น
1: ั
2: ท
1: สวัสดีค่ะพรุ่งนี้หวยออกค่ะ
2: ค่ะพรุ่งนี้ที่รวยก็ขอให้รวยกันทุกๆคนเลยค่ะ
1: จริงเหรอคะที่รวยแล้วตอนนี้มันไม่รวยอะสิพี่ทำไงดีอะ
2: ก็ไปซื้อลอตเตอรี่3ใบดิ
1: เลขอะไรดีคะซื
2: ้อ
1: ไม่บอกไม่เดี๋ยวถ้าผิดแล้วเขาไม่เดี๋ยวถ้าผิดเดี๋ยวเขาเผาบ้านไง นี่ไม่กล้าใบ้อะไรละขนาดเล่าเรื่องความฝันว่ารถคันที่แบบขับอยู่อีกคันหนึ่งอะนะไฟไม่ใช่ไฟไหม้ไปชนแบบเละตุ้มเป๊ะอะไรเงี้ยยังไม่กล้าบอกเลขออกหน้าไมค์เลยแต่มีคนแอบโทรถามอยู่นะ วันนี้พี่นัทอยากฟังเพลง
2: รักคิดถึงของดวงจันทร์ดวงนี้ค
1: ่
2: ะ
1: รักคิดถึงดวงจันทร์สุวรรณีจ้าพิเศษให้ใครคะ
2: ม
1: ี
2: นะให้ลูกมีไม่มีนะ
1: ฮะ
2: อ๋อพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อโอเคนะ
2: แล้วพี่ขาวพี่ยาวพี่สั้นพี่หนุ่ม
1: มีพี่ยาวแล้วมีพี่สั้นด้วยเหรอ
2: พ
1: ี่
2: หมด
1: กุ๊
2: พี่นกด้วยโอ้ยหมดเลย
1: เออโอเครักคิดถึงใช่ไหมของดวงจันทร์เหรอ
2: ร
1: ัก
2: ถึงดวงจันทร์สุวรรณี
1: หาก่อนนะแป๊บนึงนะโอเคได้จ้าพี่เดี๋ยวรอฟังนะคะ
2: ไม่มีก็จะ
1: ไม่มีก็ตามใจดีเจละจ้ะมีคิดถึงและคิดถึงว่าเดี๋ยวมันมีชื่อไอ้นี่เพลงคิดถึงและคิดถึงดวงจันทร์สุวรรณีเพลงนี้มั้งคิดถึงและคิดถึงค่ะโอเคนะนะได้จ้ะเดี๋ยวจัดให้ขอบคุณมากพี่นัทสวัสดีค่ะสายต่อไปจาก0776415567นะจ๊ะมาจากสายด่วนเพลงด่วนกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับจากกรมธรรม์ครับ
1: สวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณกินอะไรเสียงถึงหล่อครับ
3: กระตังชินหวย355อยู่นะ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: อยากฟังเพลงที่ดีเจชอบที่สุดครับ
1: โอ้ไม่รู้เลยค่ะนี่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบเพลงอะไรฟังได้ทั้งหมดเลยนะคะเลือกมาสักเพลงหนึ่งค่ะ
3: เหนือด่วนๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: อยากจะฟังเพลงน้ำตาคนขายเบอร์ครับ
1: น้ำตาคนขายเบอร์เหรอคะของใครคะ
3: หนังเดียวครับผม
1: หนังเดียวนะคะฮะน้ำตาคนขายเบอร์ก็คือคนขายเบอร์ขายไม่หมดใช่ไหม หรือว่าคนขายเบอร์ถูกคนที่ซื้อถูกใช่ไหม
3: ไม่ถ
1: ู
3: กหรอกตัวถูกอั้นหมดนะคร
1: ับ อ๋ออั้นหมดแล้วนะคะแต่ซื้ออะไรก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคแบบนั้นนะคะพิเศษให้ใครครับเพลงนี
3: ้ทุกท่านที่ชื่นชอบเพลงนี้นะครับผม
1: จ้า
3: ผมให้ดีเจช่วงบ่ายด้วยครับผม
1: โอเคได้จ้ะจัดไปนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมาก2เสียง2สายจัดไปนะจ๊ะ2เสียง2สายรับแค่2สายนะคะเพราะว่าสปอนเซอร์รออยู
0: ่กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย

0: Concord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: ค่ะสำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันความสุขดีๆนะคะในช่วงของกระดกพรออนแอร์นะคะคุณผู้ฟังและแน่นอนค่ะก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคะมีคนโทรมาถามว่าคันที่ฝันที่ชนน่ะเลขอะไรตรงนู้นบอกไปแล้วนะบอกไปแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล็กๆน้อยๆพอเป็นกำลังใจใบสองใบอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเยอะไปอ่ะเดี๋ยวมันผิดขึ้นมานะอ่ะเดี๋ยวพอผิดแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะตอนเช้าดูคึกคักพอตอนเย็นแล้วดูง่อยง่อยอ่ะว่ากันไปนะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ผ่านทางรายการนะคะแชร์เรื่องราวข่าวสารดีๆผ่านทางกระดกพรออนแอร์ด้วยค่ะมีเรื่องราวก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะ
2: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
1: จ้าบอกกล่าวเล่าด้วยใจนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องราวของมะตูมนิ่มค่ะคุณฟังขาที่ใช้เป็นตัวหลักในการทำยาลูกแปลกแม่ค่ะคุณฟังจะเป็นมะตูมพันธุ์เฉพาะนะคะคุณฟังขาก็คือเปลือกนอกของมะตูมนิ่มเนี่ยจะนิ่มเหมือนกับไข่เต่านิ่มทั้งลูกเลยแก่จัดก็นิ่มทั้งลูกต่างจากมะตูมที่เราเห็นกันทั่วไปนะที่เรารู้จักเปลือกมันจะแข็งค่ะต้มทำน้ำมะตูมนะคะมะตูมนิ่มเนี่ยจะมีสารแอสโตรเจนนะคะสูงมากๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงพอสูงวัยแล้วเนี่ยนะคะก็เขาเรียกได้ว่าใช่ไหมเมื่อเอสโตรเจนน้อยเขาเรียกฮอร์โมนมันมีความสวิงมันมีความลดลงไปริ้วรอยพอแบบฮอร์โมนลดใช่ไหมริ้วรอยของผู้หญิงก็จะตามมาจ้ะตีนกาตีนไก่ตีนอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะยาลูกแปลกแม่เมื่อทานเข้าไปก็จะเพิ่มเอสโตรเจนจึงทำให้ชะลอวัยแก่ช้าลงนั่นเองหลายๆคนก็อุ้มอยากกินสักนะคะฝากเอาไว้ช่วงเวลาดีๆตรงนี้อัปเดตกันนะคะสำหรับตัวสมุนไพรดีๆของเราด้วยที่เป็นหนึ่งในตัวประกอบนะคะในส่วนตรงนี้กันด้วยค่ะ
2: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาสี
1: ่เอาล่ะนะคะช่วงเวลาดีๆของกระดกพรออนแอร์มีหนึ่งงานเพลงนะคะที่พี่อิทธิ์พันวารายขอมานะคะงานเพลงของคุณไหมพี่รมพรนะคะมอบทุกเสียงทุกสายพี่อีทพี่แป้นแหลมทรายพี่หนุ่มโมสองพี่เขียวพี่แดงทุกๆคนเลยนะคะดีเจพี่โอด้วยค่ะกับงานเพลงนี้เดี๋ยวนะใช่เพลงเดียวกันไหมนะขอดูอีกนิดนึงนะคะสำหรับ อยากให้เธอเข้าใจนะคะเพลงนี้แหละนะคะอยากให้เจอเข้าใจนะคะช่วงเวลาของรายการก็ส่งมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขผ่านทางกระดกพรออนแอร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเคลียร์งานเพลงต่อเนื่องกันนะคะหลายสายเลยทีเดียวค่ะ

กับงานเพลงดีๆตรงนี้ด้วยนะคะส่งต่อเป็นช่วงรายการดีๆด้วยเสิร์ฟกาแฟก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะแหมสายๆแบบนี้แล้วนะคะอากาศแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวหลับอยากสุขภาพดีแต่ขาดกาแฟไม่ได้อย่าลืมลองนะคะกาแฟสดยะหวานแล้วก็บลัคคอฟฟี่มิกซ์นะคะกาแฟสดยะหวานชายะหวานแทนน้ำตาลเพิ่มพลังแบบคุมน้ำตาลลดไขมันลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ40ซองต่อห่อ219บาทนะคะบลัคคอฟฟี่มิกซ์ไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อคอลลาเจนช่วยผิวพรรณชุ่มชื้นนะคะชะลอวัยค่ะ40ซองต่อห่อ265บาทสายเข้มต้องลองกาแฟดำคุณภาพจากเรา

เอากาแฟดำที่เขากาแฟตัวจริงต้องหลงรักเข้มข้นหอมลึกไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่นก็ฟินได้มาเลยกาแฟคัสสันจากแหล่งคุณภาพลองแล้วจนคุณจะติดใจเติมพลังแห่งวันใหม่ให้คุณนะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรสอบถามได้0899672216 0775363999ช่องทาง LINE พิมพ์เครื่องหมาย @ พิมพ์ Coffee Farm หรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรนะคะส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับเพลงของพี่พักพลนะคะพยอมลืมนามอบทุกเสียงทุกสายแล้วก็ช่วงหน้ามาเคลียร์งานเพลงกันด้วยแล้วก็เพลงใหม่ๆด้วยช่วงหน้ามีของน้าน้อยของฝนให้มันรู้ไปนะคะของพี่หนุ่มมูเจ็ดกินข้าวหรือยังของต่ายด้วยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวจัดไปนะคะช่วงนี้เดี๋ยวไปพักเบรกกันสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดินทางกันต่อกับเพลงดีๆที่ส่งมอบนะคะเป็นพลังให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะให้เดินทางทุกการเดินทางปลอดภัยไร้กังวลฟ้าฝนตกลงมาด้วยนะคะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสัก1คันต้องนี่เลย Honda Wave 110i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนัทยันใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นกองทุนมาคุมราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ขึ้นราคาแรงตามตลาดโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศหลังจากราคาตลาดโลกกลับขึ้นสืบเนื่องจากกรณีเหตุการณ์ตะวันออกกลางเริ่มปะทุว่าจะเห็นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทุกประเภทปรับตัวสูงขึ้นซึ่งในไทยยังใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อนำเงินจากโรงกลั่นมาลดหน้าราคาหน้าปั๊มประกอบกับยังมีกองทุนน้ำมันที่จะบริหารราคาในช่วงนี้ให้เหมาะสมกับราคาตลาดโดยที่ไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงมากเหมือนก่อนหน้านี้พร้อมยืนยันว่ากระทรวงพลังงานจะบริหารติดตามดูสถานการณ์ทุกวันเพื่อไม่ให้ราคาขึ้นเร็วและลงแรงตามตลาดเมื่อถามว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันในประเทศจะยังไม่ปรับขึ้นใช่หรือไม่รัฐมนตรีพลังงานกล่าวว่าต้องดูวันต่อวันแต่ถึงจะมีการปรับราคาขึ้นลงคงไม่ใช่ลักษณะการปรับแบบกระชากซึ่งจะค่อยๆดูไปนอกจากนี้จะมีการบริหารจัดการเรื่องตัวอุปทานของน้ำมันด้วยและเท่าที่ตรวจสอบน้ำมันดิบในประเทศยังไม่มีปัญหาปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปสำรองในไทยยังมีปริมาณเพียงพอจนเกือบเต็มพร้อมยืนยันว่าเราไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันแน่นอนดังนั้นจะต้องบริหารราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดจ่าพิชิตวินให้การปฏิเสธคดีทุจริตสอบสท.เจ้าหน้าที่เตรียมฝากขังก่อนเที่ยงนี้มีรายงานข่าวจากวันนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพาตัวนายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปค้นที่ออฟฟิศย่านตากเกียจจังหวัดนนทบุรีจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พยายามหาข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงไปยังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากข้อมูลบางส่วนถูกลบออกไปเพราะเป็นไฟล์ที่ค่อนข้างเก่าทำให้ข้อมูลสำคัญในส่วนนี้ยังไม่ได้มาจึงต้องขยายผลกับนายพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีซึ่งนายพิชิตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่มีบางส่วนที่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่สามารถระบุได้ว่านายพิชิตทำผิดจริงเจ้าตัวจึงจะยอมรับในความผิดนั้นเบื้องต้นนายพิชิตมีความเครียดมากหลังจากที่เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนการที่นายพิชิตเดินทางมาที่กองปราบเจ้าตัวเชื่อว่าจะได้รับการประกันตัวโดยมีการเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดตำรวจเชื่อว่านายพิชิตได้มีการเตรียมความพร้อมมาอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอนและแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ตำรวจได้เบิกตัวนายวินและนายพิชิตไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะมีการฝากขังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกก่อนเที่ยงขณะเดียวกันในวันนี้จะมีการแถลงข่าวคดีดังกล่าวโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในเวลา 13:00 น.ทรัมป์ล้มแผน 20% หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่าจะเก็บค่าผ่านทาง20%ของราคาสินค้ากับเรือทุกลำที่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเขาก็กลับลำล้มเลิกแผนแต่ยังคงสั่งการปิดล้อมฮอร์มุซไม่ให้เรือเข้าออกท่าเรือของอิหร่านเหมือนเช่นในช่วงเดือนเมษายนจนถึงการลงนาม MOU หยุดยิงเมื่อเดือนที่แล้วโดยเขายังสั่งการให้กองทัพระดมโจมตีเป้าหมายของอิหร่านทั้งคืนที่ผ่านมาเป็นวันที่4ติดต่อกันเรียกร้องอิหร่านให้เจรจากับสหรัฐไม่เช่นนั้นจะยกระดับการโจมตีโดยยังขู่ด้วยว่าสัปดาห์หน้าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านแม้ว่าการโจมตีเป้าหมายพลเรือนเหล่านี้จะละเมิดสนธิสัญญาเจนีวาก็ตาม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4176-9A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
7: Hilux Travel Greater Together
8: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: แต่แรกทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
5: ก นกพร

ช่วงเวลาสุดท้ายนะคะเบรกตรงนี้ด้วยกับการเดินทางแล้วก็แชร์ความสุขกันนะคะคุณผู้ฟังขาฝากไว้ค่ะคุณผู้ฟังทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันสูงขึ้นนะคะเศรษฐกิจก็ผันผวนนะคะแล้วก็งานหนักก็รออยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์ยากๆขนาดไหนนะคะไฮลักทราเวลค่ะกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่นะคะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันค่ะคุณอย่างขุมพลังนะคะก็ต้องบอกว่า 2.8 GD Super Power นะคะที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ IR นะคะช่วยให้ประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ประหยัดขึ้นด้วยนะ 7.5% ช่วยลดต้นทุนนะให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลพร้อมรองรับการเติมน้ำมัน B20 ค่ะคุณผู้ฟังในทุกรุ่น

ผ่อนที่6,770 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีประกันภัยชั้น1นะคะรีบมาเป็นเจ้าของทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้ด้วยค่ะฝากเอาไว้นะคะช่วงเวลาดีๆของรายการออนแอร์กันตรงนี้เคลียร์งานเพลงที่ค้างกันหน่อยให้มันรู้ไปของน้าน้อยแล้วก็รวมไปถึงพินอุ่มหมู่7นะคะกินข้าวหรือยังมอบไปกับพี่อิทธิ์พนารายณ์สาวหมู่5นาพยาด้วยค่ะนาก็จัดไป2เพลงต่อเนื่องเลยละกันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวมีอีกนะคะนะเดี๋ยวไม่ทันช่วงเวลาของรายการตรงนี้ด้วยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะมอบไปกับคุณผู้ฟังที่รับฟังอสมทของเรากันด้วยนั่นเองนะคะเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังอันนี้จากน้าน้อยนะคะ

เพลงดีๆตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันพรุ่งนี้มาเป็นเศรษฐีกันดีกว่า พรุ่งนี้16แล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หาตัวเลขมาฝากกันเนอะโอเคไหมคะแล้วก็เดี๋ยวส่งไปต่อกับพี่ดีเจเชอร์รี่นะคะเพลงรักจากเพลสัตขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สองงานเพลงดีๆตรงนี้ด้วยค่ะแล้วพรุ่งนี้8:30โดยประมาณกนกพรราชโยธากนกพรออนแอร์อสมทชุมพรด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขดูแลสุขภาพด้วยระวังเป็นหวัดกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ลากันไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แครอทครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่

0: ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหหรอ
4: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
5: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไป

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะมาพบกันกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มธุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็อยู่กับคลื่นนี้อสมทชุมพร FM 90.75 MHz 104.75 MHz ด้วยนะคะคุณฟังสองคลื่นเลยฟังได้ทั่วโลกนะคะmcot.net นั่นแหละค่ะฟังแล้วก็ทายผลบอลอะไรแบบนี้ด้วยตามคาดใช่ไหมคะ ในช่วงนี้ก็ไม่พูดถึงบอลมากนะ พูดถึงแป้งเย็นเพศสัตว์ของเราดีกว่าแหมหัวใจก็เหงาหัวเข่ามันก็เสื่อมมันนะคะตามอายุอะค่ะแล้วก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามสถานที่อโคจรใช่ไหมในเพลงเขาก็บอกว่าชอบกิน อะไรที่มาเป็นระยะระยะเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพนะคะทำให้หัวใจก็เหงาเนี่ยหัวเข่าก็เสื่อมด้วยมันจะเกี่ยวกันไหมนะก็อย่างที่ทราบกันดีว่าไปที่ไหนๆก็ต้องระแวดระวังตัวนะคะเพราะว่าสถานที่อโคจรมันก็ต้องมีสิ่งอโคจรมาให้เกิดการไม่ดีเห็นไหมที่เป็นข่าวนะก็เสียใจด้วยนะคะแต่ก็ยังมีข่าวดีๆอยู่นะคะเฟ้นหาข่าวดีๆก็คือแป้งเย็นเพศสัตว์เนี่ยทำให้หัวใจชุ่มชื่นมาบ้างนะไม่เหงาแล้วแป้งเย็นเพศสัตว์สีชมพูมาดามของเราเนี่ยหอมแบบเย้ายวนเร้าใจแล้วก็แป้งเย็นเพศสัตว์สีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเบรนด์ลับหน้าค้นหาแป้งเย็นเพศสัตว์สีเขียวหอมเซ็กซี่นะปรินเซสเนี่ยหอมเซ็กซี่จริงๆพร้อมจะขยี้หัวใจชายจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนลองใช้ดูนะคะแล้วก็มาบอกเชอรี่ด้วยว่าได้ผลมากในความเย้ายวนความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละหนุ่มหน้าไหนก็หลงนะคะแล้วก็เป็นความหอมที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนสดชื่นนะปะมาทุกวันเลยนี่ก็น้ำเสียงก็เลยสดชื่นนะลองใช้ดูนะคะในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะฝากเพลงวิมานบ้านนาเดี๋ยวก่อนสายันสัญญาใช่ไหมคะสักเพลงเก่าเพลงหนึ่งจากพี่เอสรักขาวหลังสวนค่ะมีน้องลูกปลาไปตกปลามาได้ปลาสิวปลาสร้อยเยอะเลยนะจะได้ปลาหมอคางดำก็แล้วกันถ้าได้ก็จัดเลยจัดการซิวเลยนะบ้านเราของคิวสราวุธสักหนึ่งงานเพลงนะคะขอบคุณด้วยต้องฟังร่วมกับหนุ่มบางเลิกก็ละหัวใจก็เหงาเนี่ยนะคะโอเคนะฟังร่วมกันไปก่อนแล้วก็ตามคิวงานเพลงเลยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่เลยหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะคุณผู้ฟังไม่เกินจริงเลยคำพูดคำนี้นะหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟเท่านั้นคนที่เคยใช้บอกว่าหอมติดผิวมากแถมยังผิวเนี่ยยังดูใสขึ้นอีกด้วยนะสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้ๆอันนี้ใช่เลยนะต้องสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟสีมี2สี2กลิ่นหอมคนละแบบสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวนะคะสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นแบบหอมใสๆกลิ่นผลไม้นะคะในช่วง เวลาแบบนี้นะคุณผู้ฟังก็ลองใช้ดูนะลมมีลมแต่ไม่หอมไกลไปถึงบ้านนู่นนะข้างบ้านนะไม่เชื่อก็ลองไปอยู่เหนือลมนะคะต้องอยู่เหนือลมเท่านั้นนะในช่วงนี้หรอฝนตกปานกลางปกคลุมอำเภอสุขสำราญระนองท่าแซะชุมพรนะตอนนี้นะแล้วก็มีกลุ่มฝนนะคะก็มีบ้างแหละคุณฟังนะระวังก็แล้วกันนะคะลมเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปฟังงานเพลงกันก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน